0: น่ารับประทานอะไรขนาดนี
1: ้จริงๆเราก็ใส่ใจดูแลอย่างดีแล้วก็ให้เขาออกตามธรรมชาติตามฤดูกาลของเขาอะค่ะแล้วก็ดูแลเขาไปในระดับปกติที่เขาควรเป็นนะคะไม่รีบจนเกินไปไม่เร่งไม่ได้ทำให้เขาออกนอกฤดูอะค่ะ
0: แล้วธรรมชาติกับฤดูของเขาเนี่ยช่วงไหนครับพี
1: ่ปลายปีเงี้ยค่ะปลายปียันประมาณมีนาถ้าเมษาไม่ได้แล้วเพราะโรคแมลงจะระบาดเยอะก็สุ่มเสี่ยงต่อการเสียเยอะอะค่ะ
0: เอ๊เดี๋ยวปลายปีนี่คือแบบช่วงหน้าหนาว
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะหน้าชมพู่จะเป็นฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาว
0: ตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างลมปะทะหน้าหนาวหนาวชมพู่มีกินแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
2: พี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยและพี่เสริมบุญเสริมแก้วมาลัยเติบโตในครอบครัวชาวสวนครับเคยทำการเกษตรเคมีเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละครับแต่ต่อมาก็ตัดสินใจเลิกแล้วหันมาทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีทำมาแล้วกว่า15ปีครับทำไปเรียนรู้ไปอยู่ทุกวันเลยล่ะครับ
0: แมลงที่เรียกว่าเป็นศัตรูของชมพู่หลักๆเลยตัวฉกาจเลยอะไรครับพี่
1: เป็นแมลงวันทองค่ะเราจะใช้เทคนิคคือพี่เติมเขาจะใช้วิธีการดักล่อจับอะค่ะโดยไม่ได้ใช้สารฉีดพ่นนะคะมันก็เลยปลอดภัย
0: ดักล่อนี่ครับ
2: แมลงวันทองถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวสวนเลยทีเดียวครับหลังจากทดลองแก้ปัญหาหลายๆวิธีพี่ดากับพี่เสริมก็ค้นพบวิธีที่เด็ดที่สุดนั่นก็คือใช้ฮอร์โมนสกัดจากสารธรรมชาติครับเป็นกลิ่นฮอร์โมนแมลงวันทองตัวผู้เอามาชุบกับสำลีแล้วก็แขวนล่อแมลงวันทองตัวเมียไว้ในขวดพลาสติกอย่างนี้ล่ะครับเจาะรูเล็กๆไว้เมื่อแมลงบินเข้าไปก็ออกไม่ได้ตายสถานเดียวครับและที่เห็นพี่ดาโยนชมพู่หรือฝรั่งที่เน่าจากการเจาะของแมลงวันทองลงน้ำก็เป็นวิธีการกำจัดไข่แมลงวันทองอีกทางนึงครับได้ผลดีมากเลยครับแถมยังเป็นอาหารที่เลี้ยงปลาได้ด้วยโอ้ยคุ้มค่าจริง
3: ๆถ้าเราไม่ดูแลไม่บริหารจัดการก็สามารถทำลายล้างได้หมดทั้งสวน
0: เหรอ
3: ใช่
0: คือที่สังเกตดูตามโคนต้นเนี่ยตามดินของพี่มันจะมีหญ้าขึ้นเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้การันตีว่าไม่มีเคมีแน่นอน
1: ค่ะเพราะหญ้าช่วยคุมอะค่ะช่วยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้แห้งหรือเปียกจนเกินไปแล้วก็แสงแดดก็ไม่มากแล้วอีกอย่างนึงมันจะช่วยจุลินทรีย์ที่ทำงานในดินช่วยกระบวนการย่อยอะค่ะที่เป็นปุ๋ย
2: สวนแห่งนี้มีต้นไม้สารพัดครับปลูกไว้เก็บกินเก็บขายใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าจริงๆตามท้องร่องอาจจะดูรกมองเผินๆก็เหมือนกับหญ้านะครับแต่ความจริงเป็นพืชผักคลุมดินครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินยังไงล่ะครับ
0: อย่างเรื่องดินเนี่ยเรื่องการให้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรที่ชมพู่ชอบแล้วก็ใส่ปุ๋ยยังไงที่ชมพู่เพชรสามพานเนี่ยออกมาอร่อยอย่างเงี้ย
1: ดินนี่เราจะโกยดินท้องร่องขึ้นปีละประมาณ1ครั้งดินในท้องร่องก็คือมันจะมีวิธีการกระบวนการหมักโดยธรรมชาติโกยขึ้นไปเขาก็จะได้ดินใหม่อ่ะค่ะต้นไม้เขาก็จะลากกินธาตุอาหารในดินที่โกยขึ้นใหม่ๆแล้วก็เราจะมีปุ๋ยสูตรเฉพาะของพวกเราเพราะว่าไม้ผลเนี่ยต้องการปุ๋ยที่ไม่เหมือนผักธรรมดาถ้าผักธรรมดาจะต้องไนโตรเจนอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยจะมีแคลเซียมมีอะไรด้วยเพื่อความสวยสดงดงามแล้วก็รสชาติหวานกรอบของผลไม้ค่ะก็เลยจะใส่กระดูกป่นแคลเซียม
0: พี่ใส่กระดูกไปด้วยเหรอเมื่อกี้พูดว่ากระด
1: ู
0: ก
1: ใช่ค่ะ
0: กระดูกอะไรพี
1: ่กระดูกสัตว์อะค่ะกระดูกป่นจะไปซื้อมาคลุกรวมกับปุ๋ยพวกมูลสัตว
0: ์ผมคิดว่าเอากระดูกคนที่มาขโมยชมพู่กินไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว
1: ในโอกาสต่อไป
2: ปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ก็มีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มาน้ำหมักชีวภาพรำละเอียดขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวที่สำคัญก็คือกระดูกป่นครับซึ่งมีส่วนผสมของแคลเซียมทั้งหมดที่พูดมามีอยู่ในถุงเดียวเลย
0: แม่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนะครับที่ต้องการแคลเซียมเพิ่มความแข็งแรงผลไม้ต่างๆอย่างเช่นชมพู่ก็ต้องการเช่นเดียวกันครับนี่ยังแข็งเลย
2: ที่สวนแห่ง

0: นี้เขาก็มีการจัดการดูแลผลผลิตให้มีขายได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับไม่ได้ปลูกเฉพาะผลไม้ชมพู่หรือฝรั่งนะครับแต่มีทั้งผักชนิดต่างๆที่เป็นผักสวนครัวแม่อย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรกันบ้าง
1: พี่ดาครับพี่ดาอยู่ไหนครับ
2: อยู่นี่ค่ะ
1: อ้าวทำอะไรพี่
2: เก็บพริกเก็บมะเขือ
1: พี่ผมเดินมาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยถั่วพูมะเขือพริกตรงนี้มันคือสวนอะไรของบ้านพี่ครับเนี่ย
2: เป็นตู้เย็นของบ้าน
1: ตรงนี้นะเรียกว่าตู้เย็น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันนี้คือไงครับเก็บไว้กิน
2: ค่ะเหลือกินแล้วขายค่ะถ้ามีคนอยากช่วยเรากินเราก็
1: ใช้คำพูดน่ารักนะพี่มีคนอยากช่วยเรากิน
0: พี่ดาบอกว่าส่วนใหญ่มีนกมาช่วยปลูกด้วยนะครับแค่รดน้ำช่วยวันละครั้งก็งอกงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: มันดอกอะไรพี่ดอกอะไร
2: ลองดมก่อน
1: กลิ่นมันคล้ายๆเก๊กฮวยอ่ะพี่อ๋อ
2: ใช่เลยเก๊กฮวย
0: มีกระทั่งดอกเก๊กฮวยสดอ้าวว่าแล้วก็ลองชิมกันเลย
1: กินเลยนะพี่นะว่าขม
2: ขม
1: คุณคอยเขากินดอกเก๊กฮวยสดกันบ้างเนี่ยผมอยากจะรู้
2: เราเคยเอาไปทำน้ำตอนเก๊กฮวยสดแล้วค่ะก็อร่อยดีอ่ะหอมค่ะแล้วก็สด
0: ทุกเย็นวันอังคารและพฤหัสครอบครัวแก้วมาลัยจะช่วยกันรวบรวมจัดเตรียมผลไม้และผักในสวนของทั้งตัวเองและสมาชิกไว้ขายในวันรุ่งขึ้นครับสมาชิกส่วนใหญ่ก็คือญาติพี่น้องที่ทำการเกษตรแบบเดียวกันนี่แหละครับมีแนวคิดคล้ายกันสลับสับเปลี่ยนกันปลูกผลไม้และผักด้วยการบริหารการจัดการเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกกินกันได้อย่างหลากหลายยังไงล่ะครับ
1: พี่ได้อย่างนี
2: ้อันนี้เสียค่ะใช้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเสียเยอะขึ้นกว่านี
1: ้ป๊อปตาถึงตาถึงเรียกว่าเป็นงานฮะถือว่าเป็นงานปกติอ่ะก็มีพี่เสริญนั่งคลายกันอยู่แค่นี้นะของก็ต้องเยอะแยะ
2: ค่ะส่วนใหญ่มือหนึ่งก็เท่านี้ค่ะแต่จะมีมือรองมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะใกล้กลับจากโรงเรียนแล้วค่ะ
1: ใครครับ
2: โอ้ม
1: อ๋อเจ้าของสวน
2: ใช่ค่ะ
1: เจ้าของสวนใช่ไหมไหนอยู่ไหนครับเจ้าของสวนเดี๋ยวผมเรียกเจ้าของสวนป๊าดนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยน้องอุ้มเองนะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือคุณแม่บอกตอนเด็กๆนี่ชอบกินผลไม้มาก
3: ค่ะ
1: แล้วโตขึ้นชอบกินอะไร
3: ก็เหมือนเดิมเลย
1: อ๋อหมูกระทะชอบไหม
3: ชอบ
1: อุ้มครับแม่เขาทำมาตั้ง10กว่าปีขนาดนี้หนูเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้หนูรู้สึกยังไงกับเกษตรอินทรีย์บ้าง
3: มันก็สร้างฐานะให้ครอบครัวได้แล้วแบบคือคนซื้อก็ได้กินของดีๆที่เราทำอะค่ะแล้วก็ได้เกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยมันไม่ใช้สารเคมีมันก็น่าจะดีกับทุกๆคนนะคะหนูว่าก็โอเค
0: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ดากันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าของผลไม้อินทรีย์เป็นใครกันบ้างและรายได้แม่อยู่ได้หรือเปล่าครับ
2: อยู่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรดูได้อย่างสบายแต่ว่าเราวัดดัชนีความสุขเราด้วยGHP คือ happiness คือความสุขไม่ได้วัดด้วยตัวเงินอย่างเดียวค่ะมีเงินใช่ว่าจะสุขแต่เราสุขด้วยมีด้วย
0: ผลไม้และผักทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้พี่ดานำไปขายที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาและมหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์นครปฐมครับเป็นตลาดประจำที่แม่ค้าและลูกค้าได้พบปะกันละครับ
2: คือว่าช่วงแรกที่เราทำเราก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจับอาชีพเกษตรแล้วเราจะทำแล้วได้ดีทุกอย่างเลยช่วงแรกๆก็หลายปีอยู่ค่ะที่ล้มลุกคลุกคลานกว่าจะหาทิศทางที่เป็นของเราเองได้แต่เราก็มั่นคงเพราะเราศรัทธาเรารู้ว่าอาชีพเกษตรเป็นทางรอดของชีวิตของเราที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงอะค่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆจนวันนี้ทำมา15ปีก็ได้ประสบการณ์จากครั้งแรกๆที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่เรายังยืนยันที่เราจะทำเราจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาให้ได้อะค่ะ
0: การเกษตรที่รักอิสระแต่สามารถจัดการแล้วก็ควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นมิตรกับผู้บริโภคทุกคนที่สำคัญอยู่ได้อย่างมีความสุขเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
1: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตทำมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสวนมะนาวไร่สับปะรดปลูกว่านหางจระเข้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าเจ๋งแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งของเธอครับเมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกแล้วชีวิตเธอก็ได้เปลี่ยนไปครับเมื่อได้ชิมรสชาติของผักชูด
1: เห็นเมนูผักกูดน่าทานขนาดนี้แล้วผมว่าเราไปทำความรู้จักกับพี่ติ๋มเจ้าของสวนผักกูดกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: ขอโทษนะครับพี่ติ๋มครับพี่บ่าวครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นี่ผักกูดหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ยำผักกูดกับผัดกะเพราผักกูด
2: นี่ผมไม่ได้เข้ามาขัดจังหวะการกินข้าวแบบกระหนิงกระหนิงอะไรกันใช่ไหม
3: อ่ะกินข้าวด้วยกันนะ
2: โอ้อยากจะพูดคำนั้นมากเลยพี่ขอบคุณมากครับ
3: จานก็มี
2: อ๋อขอเลยนะ
3: อ่ะได้ตามสบาย
2: ขอบคุณมากฮะ
3: ไม่ต้องอายต้องเขิน
2: เอาอย่างนั้นเลยนะพี่นะแล้วทำไมถึงได้มาปลูกผักกูดได้ครับ
3: ชอบกินไม่ได้ปลูกเมื่อก่อนนะซื้อเขากิน
2: ซื้อไปเรื่อย
3: ซื้อเรื่อยๆไปซื้อเขากินบ่อยๆก็ชักอายเขา
2: ก็เลยเอามาปลูกเลย
3: ใช่เอามาปลูกตอนนั้นตักหา600กอได้มั้ย
2: ก็ปลูกไว้กิน
3: ปลูกไว้กินไงก็จักที่ว่ากินแล้วเหลือค่ายอะ
2: แล้วจนตอนนี้มันเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้ก็7 ไร่ไอ้นี่ผัดกะเพรา
2: อืออ
3: ร่อยไหม
2: อร่อย
3: ไอ้นี่ยำผักกูดใส่วุ้นเส้นหน่อยนึง
1: รสชาติทั้งผัดและยำผักกูดของพี่ติ๋มบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาจริง
3: ๆก็ทำกับข้าวทั่วไปแหละมันก็อร่อย
2: อ๋อมันอยู่ที่ฝีมือว่ากับข้าวอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวถามพ่อบ้านก่อนอร่อยไหมครับ
4: อร่อยจ้ะ
2: พี่พูดแล้วไม่ต้องเหยียบเท้าผมก็ได้พี่แหมพูดแค่นี้ก็ต้องเหยียบเท้ามันด้วยเอาว่าเดี๋ยวกินกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูสวนผักกันนะ
3: ได้
2: กันตอนนี้เอาเลยนะพี่นะ
3: กินก่อนเลยกินก่อนเลย
2: จัดเลย
3: ได้เลย
1: ตอนนี้ก็ขอกินเพิ่มพลังก่อนไปลงลุยสวนผักกูดกันหน่อยนะครับเอาลุย
2: พี่ติ๋มพี่ติ๋มครับรอผมด้วยติ๋ม
0: แม่ที่พี่ติ๋มบอกว่าสวนผักกูดตอนแรกนะครับผมก็นึกว่าเป็นแปลงเป็นร่องสวยงามพอมาเจอจริงๆครับมันยังกระดงนี่มันป่าผักกูดชัดๆว่าแต่พี่ติ๋มเนี่ยแกอยู่ที่ไหนครับพี่ติ๋มพี่ติ๋มครับพี่ติ๋มอยู่ไหน
2: ติ๋มอยู่ไหนพี่
3: อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้
0: ไปทำอะไรตรงนู้นแล้วพี่เดี๋ยวไปหาพี่ติ๋มก่อนครับผมไปเลยเร็วโหเข้าไม่ยากเป็นดงอย่างนี้มันจะโดนงูกัดไหมเนี่ย
2: พี่ติ๋มครับใส่ปุ๋ยอะไรอยู่อะพี
3: ่ใส่ปุ๋ยผักกูดอยู่ปุ๋ยมากอะปุ๋ยมากเอาปุ๋ยมากมาใส่ผักกูด
2: ผมช่วยดีกว่าไหมช่วยด
3: ีกว่าได้
2: แล้วพอลดกันยังไงอะ
3: ลดซา
2: ใส่ไปนะ
3: ค่อยๆกระเดาะใส่ไป
2: นี่มันคือปุ๋ยอะไรครับ
3: ปุ๋ยมากไอ้ปุ๋ยมักขี้ไก่แกบ
2: ทำไมต้องเป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบอะครับพี
3: ่มันเป็นปุ๋ยธรรมชาติเพราะว่าผักกูดเขาก็ไม่ได้ชอบเคมีอะไรมากมายไงถ้าเป็นพวกขี้ไก่ขี้หัวอะไรพวกเนี้ยมันจะดี
2: ขี้คนนะพี
3: ่ได้งั้นแหละได้
2: จริงเอาจริ ง
3: เอาก็จริงจริง
2: หรอ
3: แล้วคนมาใส่ได้ปะล่ะ
1: ก็อย่างที่พี่ติ๋มบอกแหละครับว่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวอะไรก็ใส่ได้ทั้งนั้นแต่ที่สำคัญต้องหมักทิ้งไว้ให้ความร้อนระเหยออกให้หมดก่อนนำมาใช้นะครับ
3: อันนี้ตรงนี้
1: เวลาใส่ก็ให้กระจายทั้งพื้นที่อย่างนี้แหละครับ
3: ฟิงเกอร์พี่ฮักกันแล้วกัน
2: ได้ครับพี
3: ่ปุ๋ยมากแล้วมันน้อยไปมันน่าจะมีกองใหญ่อีกหน่อยมึง
2: ได้ทีละเอาเลยนะ
1: ผักกูดนั้นเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายครับชอบความชื้นที่สวนแห่งนี้ให้น้ำวันละ1 ชั่วโมงให้วันเว้นวันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือผักกูดเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรครับพี่ติ๋มก็เลยปลูกใต้ต้นปาล์มอย่างนี้

0: 이. ใต้ต้นกล้วยอย่างนี้และถ้าเป็นพื้นที่โล่งก็ขึงแสลนอย่างนี้ครับผักกูดของพี่ติ๋มมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือยอดอวบใหญ่น่ารับประทาน จริงๆครับ
1: ที่สำคัญผักกูดเนี่ยมันจะต้องแบบอวบใหญ
2: ่
1: ต้องกินแล้วกรอบ
2: ใช่
1: มีเคล็ดลับอะไรครับพี
2: ่ของพี่ใช้ไอ้นี่น้ำหมักยูเรียมะพร้าว
1: อ่ะแป๊บนึงครับพี่ติ๋มครับอย่าเพิ่งบอกอะไรครับเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่ายูเรียมะพร้าวที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดทำให้ผักกูดเนี่ยอวบใหญ่แล้วกรอบใช่ไหมครับพี
2: ่ใช
1: ่ทำยังไงเดี๋ยวตามไปเลยดีกว่าเนาะไปทางไหนพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี
2: ้ไปทางนี้ก็ได้
1: ไปทางเดียวกันนำเลยครับพี่พี่เคยโดนงูกัดบ้างไหมเนี่ย
2: ไม่เคย
1: เหรอแล้วถ้าผมโดนนะ
2: ตัวเลย
1: พี่ติ๋มครับแล้วก็มาถึงจุดที่เรียกว่ายูเรียมะพร้าว
2: ใช่
1: นะครับทำยังไงสอนกันเลยดีกว่า
2: เอามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวขูดอ่ะ3กิโล
1: 3กิโลเทแล้วนะหมดนี่เลยเอาเท
0: ส่วนประกอบสำคัญของยูเรียมะพร้าวก็คือมะพร้าวขูด3กิโลกรัมที่มีน้ำกะทิเข้มข้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
2: เราไม่ต้องคั้นเอาน้ำมันแล้วเทมะพร้าวใส่แล้วเสร็จแล้วเราก็ห่อผ้า
1: เอาห่อผ้า
2: ห่อผ้าเชือกผูก
1: ผูกนี่เอาเงื่อนอะไรครับ
2: เงื่อนตายก็ได
1: ้เงื่อนตายเงื่อนที่รอดได้ไหม
2: ไม่ได้เดี๋ยวมันรอดออกมายุ่งอีก
1: เ
0: มื่อผูกผ้าเสร็จแล้วต่อไปก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์อีก5กิโลกรัม
1: น้ำมะพร้าวใช้เท่าไหร่ครับน้ำมะพร้าว
2: ใช้5กิโล
1: 5กิโลป๊าก
3: ระจุย
1: มือใคร
2: มือพี่
1: อ๋อมือพี่นั้นมันเลือดครับพี่ซึ่งมันจะดีกว่าน้ำเปล่ายังไงครับ
2: ไอเนี่ยน้ำมะพร้าวอ่ะมันจะมีไนโตรเจนสูงเหมือนยังไงเราใช้ปุ๋ยยูเรีย
0: ที่แท้ชื่อน้ำหมักยูเรียมะพร้าวก็เพราะว่าในน้ำมะพร้าวนั้นมีไนโตรเจนซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับปุ๋ยยูเรียนั่นเองครับ
1: แล้วเสร็จแล้วอะไรครับอะไรต่อ
2: น้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลทรายแดง
1: ใช้เท่าไหร่ครับ
2: ถ้าน้ำ5ลิตรแต่เราก็ใช้น้ำตาลสายแดง2กิโล
1: 2กิโล
2: ใช่
0: จากนั้นก็เติมน้ำตาลสายไป2กิโลคนส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับ
1: นานไหมกว่ามันจะละลาย
2: ก็คนไปให้มันจนฟันละลายแล้วบอกไม่ถูกเลย
1: เหรอ
2: พอดอ2ไปเอามาจากเกษตร
0: เติมสารเร่งพอดอ2เพื่อเร่งให้กระบวนการหมักเกิดได้เร็วขึ้นแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ
1: นำไปเลยพี
2: ่
1: มะพร้าวใส่
2: น้ำใ
1: ส่แป๊บ
0: สุดท้ายก็ใส่ถังหมักปิดฝาให้มิดชิด
1: ทิ้
0: งไว้ประมาณ15วันก็จะได้น้ำหมักยูเรียมะพร้าวหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับเวลาใช้ก็นำไปผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นบนใบผักกูดสัปดาห์ละ1ครั้งพี่ติ๋มกระซิบบอกนะครับว่าควรเป็นเวลาเช้าเพราะว่าปากใบจะเปิดทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดยังไงล่ะครับ

0: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ติ๋มกันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าผักกูดของพี่ติ๋มเป็นใครกันบ้างและรายได้เป็นยังไง
1: ตลาดดีสำหรับของพี่นะแต่ที่นี่มันก็ดีตลาดที่นี่เพราะว่ารีสอร์ทมันเยอะ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างน้อยๆก็วันละ30โล
2: กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าส่งแม่ค้าก็โลละ40ถ้าขายส่งรีสอร์ทโดยตรงอ่ะก็โลละ50ถ้าขั้นมากสุดก็160โลถึง180โล
2: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช
3: ่เศรษฐีนะเนี่ย
2: มีฤดูกาลของมันไหมครับ
1: ไม่มีเก็บได้ทุกวันทุกฤดูแต่จะมีฤดูหนาวอะคือฤดูช่วงเนี้ยมันจะออกยอดน้อยถ้าหนาวมากอะสมมติว่าเคยเก็บอยู่เอาขั้นต่ำๆสมมติว่าเก็บ100โลมันก็จะลดไปประมาณสักเหลือสัก70
2: ก็ลดไม่เยอะ
1: ของเรามันมากตั้ง7ไร่อะนะ
2: โอ้โห
1: ก็เนี่ยก็เลยไม่ทิ้งไม่ได้อะเลิกไม่ได้ทุกวันนี้ไม่อยากไปไหนเลยอะ
2: ตื่นเช้ามาเก็บผักกูด

0: ลายที่พี่ทรงอยู่อ่ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแม่ค้าแม่ค้าจะเข้ากรุงเทพก็คงจะอยู่ได้อีกนานเพราะว่าผักกูดมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกพื้นที่ปัจจัยสำคัญคือเรื่องน้ำผักกูดอ
1: ่
0: ะน้ำแล้วดินก็มีส่วนสำคัญนะถ้าเป็นดินหักปุ๋ยขี้ไก่อะไรพันเนี้ย
1: ในส่วนตัวของพี่ติ๋มเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและอยู่ได้ไหมครับ
0: ก็อยู่ได้นะแต่ทำเกษตรเดี๋ยวนี้มันต้องศึกษาไม่ใช่ทำเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วที่ว่าสักแต่ทำตะบี้ตะบันทำอย่างเดียวอะไรใครว่าดีก็ทำ
2: ก็อย่างที่พี่ติ๋มว่าล่ะครับการเกษตรจะอยู่ได้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาและไม่ยึดติดตามกระแสจนมากเกินไปซึ่งถือเป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับจากปากของเกษตรกรหญิงผู้แข็งแกร่งแห่งท้องทุ่งผักกูดแก่งกระจานคนนี้ล่ะครับ
3: แม้จะผ่านความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนครับแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนในวันนี้ทำให้เธอได้เป็นเจ้าของสวนผักกูดแสนอร่อยเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ติ๋มธนพรเอี่ยมสมัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

0: ขอบคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้าว
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอ้าทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิอืมฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้นึกว่าจะแย่แต่แล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ้ย
6: ไป
7: หมดเลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮึฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
7: ่โอ๊ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
6: แบแบแบแบบูแบตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
8: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
8: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยาก
7: เป็น
8: อยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
7: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ย
1: ฮึ
7: ฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
8: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเขาให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
6: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
1: เอ้
5: าดูชัดๆสิ
6: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหร
5: ออืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
6: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้

0: พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
1: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
2: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
3: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
2: อย่ามายุ่งกับข้า
3: เอ้ย
4: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
0: นี่ออกจากที่นี่ได้แล้วเร็วเข้า
4: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
0: นี่มันภาพในอดีตที่สะท้อนสิ่งที่เจ้าไม่อยากเป็นต่างหากตั้งสติแล้วมองให้ดีๆว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหน
4: จริงด้วยนี่ข้าหลงตีพลอยตีภาพลวงตาเหรอเนี่ย
0: ก็ใช่นะสิจะถูกตันหาหลอกแล้ว
4: ฮะ
2: อยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไป
3: มานี่เลยสิล่ะ
2: เอ๊นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
3: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
1: และวิภวตัณหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
5: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
4: ฮะเฮ้ย
6: เฮ้ย
4: อะไรกันเนี่ย
7: แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
8: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าห้ามงดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปคบค้าสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています
5: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
6: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะไหมนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: ิน
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
3: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
3: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ไปเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุ

0: กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผม

0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าหนีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
3: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
3: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
3: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
3: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
3: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่รัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
3: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อ

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มาถึงตอนไหนคะ
1: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะ
2: ไกลไหมคะ
1: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
2: ของชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีคงความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
3: ในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพและรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

0: แบลรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี่ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: สวัสดีค่ะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ
1: ที่เราได้ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
2: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
3: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
1: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
4: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นปั้นกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ

0: เราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: ที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี้

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่

0: ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรม

0: ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
1: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
2: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
3: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
6: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
7: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
8: ได้สิเราไปดูกัน
6: ก็เลยมาเรียนสายครับ
5: จริงไหมครับอภิสร
9: จริงครับ
10: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
11: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: ขายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: Greet the teacher.
1: Good morning, everyone. Good morning, students on Science and Off Science, students here and who are watching on the LTV 9. Welcome back to our English class again today. How are you doing today? Are you good? Are you happy?
2: Yeah.
1: Okay, I am happy too. Everybody, are you ready? Everybody shark.
2: Shark.
1: Shark, shark, shark. No one's doing it. Good job, awesome job. If I don't say everybody, you don't do it, okay? Don't miss it, please. Okay, everybody shark.
2: Shark,
1: shark. Okay, let's check our scoreboard here. And have group one, we have 18. Group two, 24. Group three, 22. Group four, 11. Group five, 18. Okay, it's coming back. Everybody, you have to be hurry because now we are up to episode 9. And when we reach episode 15, I'm gonna give you some token of some reward for the winner from the winning team, for the winner group, นะครับ for the winner. Alright, everybody. นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับทุกๆ15 EP หรือ1หน่วยนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้ของรางวัลกับนักเรียนที่ปฏิบัติดีหรือตอบคำถามเป็นประจำได้เลยนะครับ Okay, everyone. Let's see what we are going to learn today. นะฮะSo the lesson today is a perfect travel plan one. What is travel plan? Who know plan? What is plan? Plan คือการวางแผนนั่นเองแสดงว่าวันนี้เราจะมาวางแผนเกี่ยวกับระบบ So we have the word travel, but I think we have learned many words about traveling. นะนอกจากคำว่า travel แล้วนะครับ Besides travel, do you know other words that relate to travel? Get away.Travel, journey, right? And let's see the objectives of today's lessons. Today you will be able to pronounce some vocabulary from a travel brochure. And you will match the vocabulary to the correct meaning in context. You will know the meaning of the vocabulary and then you will match with the real context. Okay? Make sense? All right, everybody take a deep breath. Chuck, somebody just...Teacher, okay. This is everybody. Let's take a look at this thing. What do we call it? Who knows? นักเรียนต้นทางเวลาโบชัวนักเรียนปลายทางโบชัวเหมือนกันนะครับ in Thai. In English, we call repeat after me brochure, brochure, travel brochure. คำนี้พิเศษมากนะครับคำที่เรารู้จักคำว่าโบชัวเนี่ยคนอเมริกันนะครับอังกฤษแบบอเมริกันจะอ่านว่า brochure เน้นที่พยางค์ที่2สีชมพูที่ครูเน้นไว้ brochure แต่คนอังกฤษเขาจะเน้นที่พยางค์แรกนะครับต่างกันเขาจะอ่านว่า brochure brochure brochure and brochure แสดงว่าสำเนียง brochure แบบไทยๆเนี่ยเราน่าจะยืมมาจากอังกฤษหรืออเมริกาคิดว่าอเมริกานะครับ brochure ก็คือ brochure เพราะคนอังกฤษจะไม่อ่านชัวนะครับจาก brochure นะ brochure นะครับอ่ะทีนี้ what do we usea brochure for a brochure what do we use this for what is inside the brochure what is on the brochure the place the name of the place and the travel brochure when do we use travel brochure to get some information about traveling or informations about that place นะครับใน brochure เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคิดว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นครับทุกคนมีอะไรเอ่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆนะครับทำไมเราถึงต้องมีโบรชัวร์ด้วยทำไมต้องมีโบรชัวร์ด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปสถานที่นั้นเป็นครั้งแรกใช่ไหมเขาอาจจะไม่เคยรู้จักสถานที่นั้นมาก่อนก็ต้องใช้โบรชัวร์ในการให้ข้อมูลว่าสถานที่ไหนเป็น attraction เป็นสถานที่แนะนำไปแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนสถานที่ไหนมีของดีใช่ไหมครับเชื่อว่าสถานที่ที่นักเรียนอยู่นะครับนักเรียนปลายทางนะครับตามจังหวัดของนักเรียนเองก็น่าจะมี travel brochure นะครับที่แนะนำสถานที่ด้วยนะครับเราลองไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ brochure travel brochure นี้จะมีความสำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรนะครับผมโอเค so can you guess what we are going to learn today guess again นะครับ guess แปลว่า think of นะครับ can you guess me can you guess some lesson that we're going to learn today about vocabulary about travelingand brochure, right? Brochure. So today we're going to talk about travel, a travel brochure, นะครับ And inside that, we have some vocabulary. And I want you all to bring up your notebooks and take some notes. นะครับนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาได้เลยวันนี้เราขึ้นบทใหม่นะครับเราจะเรียนคำศัพท์กันก่อนนะครับผม All right, can you bring up your notebook, please?Alright, everybody take a deep breath. Hoop. Shark. Everybody shark, shark. Everybody shark, shark, shark. Shark, shark, shark, shark, shark. Everybody shark, shark, shark, shark, shark. Shark, shark. No one. Okay, good job. นะครับนักเรียนต้นทางไม่มีใครผิดเลยวันนี้นะครับยังไม่มีใครผิดนะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างนะครับสตินะครับอยู่กับตัวนะครับ Okay, the first one, the first vocabulary. Let's take a look at these pictures. These pictures.What do you see in the pictures? The lady she is taking a photos of the view, and another lady she's holding a map and visiting Thailand, somewhere in Thailand. I don't know, maybe some old place or new place. I'm not really sure, but you're gonna know that later on. How do you think they visit this place for the first time?Or for the second or third or fourth time, do you think this is their first time? Yes or no?
0: Yeah, yeah.
1: How could you tell? Because it seems like she doesn't know the place before, right? นะครับเราคิดว่ารูปนี้เป็นรูปที่เขาทั้งสองคนไปสถานที่ที่นั้นครั้งแรกหรือหลายครั้งแล้วครับครั้งแรกเพราะว่าเขาทำอะไรคนหนึ่งถือแมปคนหนึ่งถือกล้องแสดงว่าเขาอาจจะไปสถานที่นี้เป็นครั้งแรกเพราะเขาไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ When you go or visit a place for the first time, you experience something new and you find something new นะครับ Find what does it mean find คนพบเจอนะครับ But when we talk about a place, we have a better word for finding นะครับเรามีคำศัพท์คำอื่นนอกจากคำว่า find ที่แปลว่าค้นพบเจอนะครับในการท่องเที่ยวเราจะใช้คำที่ดูดีและเป็นทางการกว่านั้นเราเรียกว่าDiscover. Now, everybody, I want you to listen to the audio twice. The first time you listen, and the second time you listen, and then repeat. Okay, นักเรียนปลายทางพร้อมกันนะครับ The first time, listen.
3: Discover.
1: Second time.
3: Discover.
1: Your turn.
2: Discover.
1: One, two, three.
2: Discover.
1: นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามไปด้วยนะครับ So we put the stress on the first, the second, or the third syllable.First, second, or third syllables, the stress. Stress คือพยางค์หนักนะครับเสียงเน้นที่พยางค์ไหนเอ่ย1 2หรือ3 2นะครับคำว่าถ้าเราปิดคำว่า this ไว้จะอ่านว่าอะไรเอ่ยถ้าเราปิดคำว่า this ไว้ this จะอ่านคำว่า cover ใช่ไหมคำว่า cover แต่ถ้าเราเติม prefix ไปเป็น this เราจะไม่ออกเสียงว่า discover นะครับตัว s นี้จะทำให้เสียงเกกลายเป็นเสียงเกเหมือนคำว่า cool ที่แปลว่าเย็นเราเติม s ไปเป็น school ไหมไม่เป็น school ที่แปลว่าโรงเรียนใช่ไหมเช่นเดียวกับคำนี้เราจะอ่านว่า discover นะครับเป็นเราจะอ่านเป็น discover repeat after me discover
2: discover
1: okay I want you to listen one more time
3: discover
1: your turn one two go
2: discover
1: means to find information of a place นะครับแปลว่าการที่เราไปค้นพบสิ่งใหม่ๆในสถานที่ที่หนึ่งนะครับOkay, and I will read the example sentence one time, and then you repeat after me. Okay, everybody, นักเรียนปลายทางพร้อมนะ Let's discover the wonderful things in Thailand. One, two, go. Okay, discover wonderful things. Wonderful. What does it mean? Wonderful, fan.Fantastic นะครับเราเรียนคำว่า fantastic ไปแล้วลองนำคำศัพท์ที่เราเรียนไปมา match ได้นะครับผมเราไปค้นพบอะไรใหม่ๆในประเทศไทยกันดีกว่านะครับโอเค Are you with me Are you okay Finished Are you done Yes โอเคนักเรียนปลายทางทันนะครับ Next one This one What do you see in the picture What do you see in the picture We see somethey are buying something ครับ what do we call a things or things that you buy just to remember that place You have learned that what? Souvenir. What is souvenir? ของที่ระลึกนะครับ ladies ตรงนี้นะครับกำลังซื้อของ souvenir อยู่นะครับผมคิดว่าเขาดูของแล้วเขารู้สึกเป็นยังไงครับชอบหรือไม่ชอบคิดว่า How could you tell? Because she's smiling. So when you love something very much, we don't say love at always. นะครับ We have many words. We have word choices. นะครับ We call admired. นะครับ admire. นะครับ Listen two times again. The first time.
3: Admire.
1: The second time.
3: Admire.
1: Your turn. Admire.
2: Admire.
1: Admire.
2: Admire.
1: You stress on the first or second syllable. Second. นะครับ second. เรา stress ที่พยางค์ที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงว่า admire. Admire. จะไม่ออกเสียงว่า admire นะครับเพราะว่าถ้าเรา stress ที่พยางค์แรกจะเป็น admire แต่ว่าถ้าเรา stress ที่พยางค์ที่สองจะเป็น admire. Admire. นะครับคำที่ลงท้ายด้วย re ในภาษาอังกฤษนะครับมักจะออกเสียง เพิ่มมานิดหน่อยนะครับเป็นเยอะเสียงเยอะนะครับเช่น desire admire นะครับโอเค fire นะครับเหมือน fire ที่แปลว่าไฟนะครับ and let's see the example sentence นะครับ you can admire some handmade crafts at the old market นะครับแปลว่าอะไรครับ admire you can แปลว่าคุณสามารถที่จะไป admire แปลว่าไปชื่นชมHandmade crafts ก็คืออะไร crafts เราเรียนแล้ว crafts หรือ crafts แปลว่าอะไรนะใครจำได้ crafts สิ่งประดิษฐ์หรืองานฝีมือนั่นเองนะครับที่ไหน old market ตลาดเก่านะครับตลาดเก่าไหนใครชอบไปตลาดเก่าชอบดูของเก่ามีใครชอบดูของเก่าไหมน่าเห็นไหมนะครับนักเรียนปลายทางมีใครชอบดูของเก่านะครับลองไป old market ได้แล้วเราจะได้ไป admire something นะครับโอเค one more time everybody admire together admireNext one. All right, everybody, this one. What do you see in the pictures? What do you see? What is it? Is it a place or an animal, plant? Place. Where is it? In Thailand? In Asia? In Europe? In America, do you think?
2: In Asia.
1: How could you tell? Because you see some Buddhism things, right? นะครับผม Architects or architectures. And...This one, do you think it's old or it's new? Who think it's new? Who think it's old? Yes, นะครับ How could you tell? ทำไมเราตอบได้ว่ามัน old นะครับ ทำไมเราตอบได้ว่า This one is an old place. The color, right? The structure, the architects, นะครับ สถาปัตยกรรมต่างๆ มันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มัน old. Just normal old or very old?Very, very old. When something that is very old, we call it ancient. Now repeat. Listen to the audio twice again. The first time,
3: ancient.
1: The second time,
3: ancient.
1: Your turn. One, two, go.
2: Ancient.
1: Okay. คำนี้ออกเสียงว่า an นะครับเสียง a นะครับไม่ an นะครับไม่ ancient นะครับ ancient.

0: นะครับ straight you put the stress on the first or second syllable เราใส่ stress ที่พยางค์ไหนครับ one or two one นะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านออกเสียงหนักที่คำว่า in นะเป็น ancient นะครับคำว่าเชียนเราจะไม่ออกว่าเชียนเพราะเราไม่ได้ stress หรือลงเสียงหนักนะครับเราจะไม่ออกเสียงว่า ancient แบบนี้ไม่ใช่นะครับเอา ancient นะครับ repeat after me ancient
1: ancient
0: correct see the example sentence you can visit ancient cities with intricate temples and palaces now palaces okay I want one person to help me read out this example sentence นะครับ any group want to try I think the boy who sit next to Oki wants to take the mic please นะครับลองอ่านบ้างนะครับเดี๋ยวอ่านyou can repeat after me นะครับ okay Santa please นะครับ and what is your nickname what is your nickname
2: ชื่อเสือครับ
0: เสือโอเคเสือ would you mind reading the example sentence for your friends back home นะครับเดี๋ยวอ่านตัวอย่างนี้นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับโอเค you can visit ancient city
2: with intricate
0: temples and palaces thank you very much give a big hand to เสือนะครับผมประโยคนี้เขาบอกว่าคุณสามารถไป visit ไปเยี่ยมชม ancient cities นะครับเมืองเก่าได้นะครับที่มี intricate temples any group can tell me what are intricate temples นะครับ who can tell me what are intricate temples นะครับ you hit the bell if you know you can if you cannot answer in English you can answer in Thai นะครับ intricate temples คืออะไรนะครับใครตอบได้โอเค group 2เป็นคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วนะครับผมเรียนไปแล้วนะครับนักเรียนไปทางได้ไหม intricate คืออะไรนะ
3: intricate is a building that created by like a really detail ก็คือสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยความละเอียดละเมียดละไมค่ะ
0: โอเค thank you very much group 2นะครับintricate mean complex or complicated นะครับคือสลับซับซ้อนมีรายละเอียดที่ปานีดมีห้องเยอะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับแล้ว temples ก็คือวัดก็คือวัดที่มีรายละเอียดเยอะมากนะครับเราจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมสมัยก่อนนั้นสร้างแบบ intricate ทั้งนั้นเลยนะครับสร้างอย่างปานีดหมดเลยนะฮะ next one this one wow I think it's not difficult for you นะครับผม what is thatfood right or the word delicacies now delicacies is very expensive or very good food right delicacy นะครับ but food or delicacy we talk about something that you can touch something that you can eat right นะครับถ้าเราพูดถึง food หรือ delicacy เราจะนึกถึงอาหารที่เราทานนะครับที่เรารับประทานนะครับเป็นอาหารที่ดีมีคุณภาพใช่ไหมนะครับแต่วันนี้เราจะเรียนคำใหม่นะครับสิ่งนี้หมายถึงa style of cooking เป็นสไตล์หมายถึงว่าพูดในเชิงนามธรรมว่าเป็นสไตล์ของการคุกกิ้งเป็นรูปแบบของการทำอาหารเช่น Japanese style Thai style Korean style นะครับ or Europe style French style so the style of cooking who knows the word มีใครเคยได้ยินบ้างไหมนะเป็นสไตล์ในการทำอาหารนะครับเราไม่พูดถึงอาหารเป็นจานๆแต่เราพูดถึงสไตล์นะครับสไตล์ในการทำอาหาร we have the word this one listen to the audio twice the first time
4: cuisine
0: okay your turn one two go cuisine. you stress on first or second syllable
1: second
0: นะครับเน้นที่คำว่า scene นะครับ scene Q can you pronounce the word cuisine นะคำนี้ออกเสียงว่าเค everybody repeat after me นักเรียนปลายทางด้วยกันเค were e คุย เค were e เป็นคุย cuisine repeat after me
1: cuisine
0: correct นะถึงแม้จะเขียน c u i นะครับแต่ออกเสียงเป็นคุยนะครับ cuisine นะครับแปลว่า style of cooking นะครับเช่น Thai style we call Thai cuisineJapanese cuisine, Korean cuisine, or French cuisine นะครับเป็นคำยืมนะครับเป็นคำยืมนะครับ French cuisine นะครับ Bangkok is a big city with traditional cuisine and special delicacies นะครับมีแต่คำยากๆเลยนะครับนี้

0: who's going to volunteer to read this one out นะครับมีกลุ่มมีใครอยากอ่านประโยคนี้ให้เพื่อนๆปลายทางฟังไหมใครที่ไม่ค่อยได้อ่านเลยดีกว่านะครับใครไม่ค่อยได้อ่านเลยนะเฟียไหมเฟีย want to try โอเคเพื่อนๆอยากรู้จักนะครับเพื่อนๆอยากรู้จักเฟีย can you stand up โอเคโอเคนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนต้นทางอ่านให้เพื่อนไปทางแล้วเพื่อนไปทางอ่านตามคุณครูด้วยนะครับเพื่อนไปทางนะครับ Bangkok
1: is
0: a big city
1: with
0: traditional cuisine
1: and
0: special
1: delicacy
0: thank you very much Fia นะครับผมเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรนะครับ traditional cuisine แปลว่าสูตรอาหารหรือตำรับอาหารที่เก่าแก่นะครับ traditional แล้วก็ special delicacy คืออะไร special แปลว่าพิเศษอะไรที่พิเศษครับ delicacy อาหารที่พิเศษมากๆเลยดูที่รูปนะครับน่ากินไหมครับน่ากินนะอันนี้คิดว่ารูปนี้ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่อันนี้เป็น northern cuisine southern cuisine or central cuisine เป็นอาหารภาคไหนครับนี่ตรงนี้ของภาคอะไรเอ่ยมีส้มตำด้วยมีลาบอีสานนะครับอีสานคือตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ North Eastern Cuisine นะครับ North Eastern Cuisine นะครับ Next one ตอนนี้ทุกคนในห้องส่งเริ่มหิวแล้วนะครับเริ่มหิวเห็นอาหารแล้วเริ่มหิวนะครับผมโอเค This one Everybody shark เริ่มมาซีมา shark หัวหน้าห้องมาแล้วเริ่มกระตุกกันนิดนึงนะครับโอเค Everybody what do you see here in the pictures. The pictures of the sea, right? What is the color of the sea? Blue, green, or who can remember? The color of the ocean. Color. Turquoise. Turquoise. คือสีอะไรนะ? Blue, green, blue, bluish, green. นะครับ คือสีฟ้าอมเขียว เขียวอมฟ้านะครับ คือสีของน้ำทะเลนะ แต่วันนี้เราไม่ได้เรียนสีแล้วนะครับ แล้วเห็นอะไรไหมตรงนี้ในรูปนี้มันคืออะไรครับนักเรียนปลายทางใครเห็นอะไรบ้าง เป็นทะเลแต่ว่าไม่ใช่ทะเลธรรมดาเอ๊ะแตกต่างกับทะเลทั่วไปยังไงใครรู้ใครรู้มันถูกล้อมรอบด้วยอะไรครับภูเขาเล็กๆหรือว่าแนวปะการังแนวชายฝั่งบางอย่างทำให้ตรงนั้นเกิดเป็นบริเวณคล้ายๆอะไรแอ่งทะเลเล็กๆคิดว่าในนั้นจะมีอะไรครับในนั้นจะมีอะไรด้านใต้ลงไปจะมีแนวปะการังจะมีอะไรสวยๆใช่ไหมสิ่งนี้นะครับไม่ได้มีอยู่ทุกที่หายากมากจะมีเฉพาะบางเขตพื้นที่ในโลกเท่านั้นประเทศไทยมีไหมมีนะครับสิ่งนี้เรียกว่า lagoon นะครับ lagoon หรือภาษาไทยเรียกว่า lagoon นั่นเองเคยได้ยินไหม lagoon ภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า lagoon I will have you listen to the audio twice นะครับ the first time
2: lagoon lagoon
0: okay your turn one two goไม่ลานะครับเพราะว่าเราไม่เน้นพยางค์แรกเราเน้นพยางค์ที่2เป็น lagoon lagoon lagoon ก็คือลากูนนะครับเราไม่มีคำสับเพาะเราเรียกว่าลากูนทับไปเลยนะลากูนคือบริเวณทะเลที่ถูกล้อมรอบด้วยแนวปะการังหรือแนวโขดหินบางอย่างนะครับกลายเป็นแอ่งนะครับที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับลากูนนะครับเดี๋ยวถ้าใครไปเที่ยวภาคใต้กระบี่ไปหลายจังหวัดนะครับก็จะมีลากูนด้วยนะครับที่มีชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวที่ไทยนะครับเพราะว่าลากูนที่ประเทศไทยเนี่ยสวยมากนะครับ So lagoon is an area of sea water separated from the sea by a reef นะครับเราเรียนคำว่า coral reef ไปแล้วใช่ไหม coral reef แปลว่าแนวปะการัง coral แปลว่าปะการังส่วน reef แปลว่าแนวหินหรือแนวปะการังนั่นเองนะครับ So some islands have caves and hidden lagoons to explore what does it mean exploreto find something new to discover something นะ explore คือไปสำรวจนะครับเขาบอกว่าบางเกาะเนี่ยจะมี caves what is caves cave a cave is ถ้ำนะครับบางเกาะเนี่ยจะมี cave มีถ้ำแล้วก็มี hidden แปลว่าอะไร hidden ซ่อนซุกซ่อนอะไรซุกซ่อนไว้อยู่ที่ถ้ำหรืออยู่ที่เกาะนั้นจะมีอะไรอะไรซุกซ่อน hidden lagoon คืออะไรเป็นลากูนที่ซ่อนอยู่นะครับให้เราไปค้นหานั่นเองนะฮะThis one, not too difficult. What do you see here in the pictures, everybody? beach right beach นะครับ so what are at the beach when you go to the beach what do you see sand what else seashells waters crabs นะครับ thank you นะครับกรุ๊ปวันนะครับบอกว่าเจอปูด้วย crabs นะครับไปชายหาดแน่นอนต้องเจอแซนทรายนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ข้างกับทะเลนะครับอยู่ข้างทะเลแล้วเราบอกว่าเจอทรายใช่ไหมอันนั้นเราเรียกว่าบีชแต่ถ้าเกิดเป็นทะเลบางที่ไม่ได้มีทรายล่ะครับไม่ใช่บีชเป็นริมฝั่งเป็นตลิ่งเป็นโขดหินหรือเป็นปูนที่เขาทำเป็นถนนแล้วเรียบร้อยริมทะเลอ้าวสรุปแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทะเลไม่ใช่ทรายเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรที่อยู่ติดทะเลบางคนไปตั้งบ้านอยู่เลยติดทะเลเลยไม่ใช่บีชแล้วข้างทะเลมีบ้านมีอะไรเต็มเลยนะครับเราจะเรียกว่าภาษาไทยคืออะไรชายฝั่งนั่นเองไม่ใช่ชายหาดแล้วนะชายฝั่งชายฝั่งอาจจะประกอบไปด้วยบ้านปูนหินอะไรก็แล้วแต่นะครับ so in English we call coasts นะครับ listen to the audio two times นะ
2: coast coast
0: your turn one two go นักเรียนปลายทางพร้อมกันนะครับ coastอย่าลืมเสียงสึสึสึด้านหลังนะ coast coast นะครับ the land next to or close to the sea นะครับพื้นที่ที่ใกล้กับชายฝั่งนะครับเราเรียกว่า coasts นะครับบางที่อาจจะไม่ใช่ทั้งบ้านไม่ใช่ทั้งหินไม่ใช่ทั้งอะไรแต่เป็นป่าชายเลนก็มีนะครับติดทะเลก็เป็น coast เหมือนกันนะครับ coastsOn the east coast นะครับ east coast คืออะไร east คือที่ไหนนะครับใครจำได้ east ตะวันออกนะครับ east coast คือทางชายฝั่งตะวันออกนั้นจะมี there are more stunning beaches stunning what does it mean stunning ใครจำได้สวยมากๆก็คือ beaches ที่ชายหาดที่สวยมากๆนั่นเอง are you with me make sense okay can I pass can I go to the next slide okay นักเรียนไปทางทันนะครับ next oneThis one, what is it? Who know? Waterfalls and cave. It is beautiful. So I think we have a word that mean a lot of green plants. Who can remember? A lot of green plant. เราเรียนไปแล้วที่ a lot of green plant มีสีเขียวเรียกว่า greenery แปลว่า plants แบบ greenery แปลว่าพืชนะครับอะไรที่แปลว่าเต็มไปด้วยสีเขียวlush โอเค lush เราใช้รวมกัน lush greenery แปลว่าพืชที่ชะอุ่มไปด้วยสีเขียวนะครับผมโอเคแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ is a place an area that is protected protect แปลว่าคุ้มครองโดย nationals นะครับคุ้มครอง its national beauty or a special history special history คือประวัติศาสตร์นะครับสถานที่ที่ถูกคุ้มครองไว้เพราะว่าความสวยงามความสมบูรณ์ของธรรมชาติหรือประวัติศาสตร์อันยาวนานเราจะเรียกที่นั้นว่าเราจะเรียกว่าบางคนบอกแล้วว่า sanctuary เรียนคำว่า sanctuary ไปแล้วใช่ไหมแปลว่าอะไรนะเขตอนุรักษ์ใช่ไหมแต่ถ้าถูกอนุรักษ์ไว้เฉพาะประเทศนั้นนะครับประเทศนั้นเราจะเรียกว่าอุทยานแห่งชาติ in English we call national park นะครับ listen to the audio twice the first time
2: national park
0: Okay, your turn. National park.
3: National park.
0: Okay. มีสีส้มและสีชมพูนะครับพิเศษกว่าคำอื่นๆเพราะว่าคำนี้เป็น a noun phrase นะครับเป็นคำนามที่รวมกัน2คำนะครับดังนั้นแล้วมันจะมี stress หลักของคำนามทั้ง2คำนี้อยู่ที่คำว่า park นะครับแต่ว่า stress ของคำว่า national จะอยู่ที่คำว่า na นะครับ na เป็น national park นะครับ Everybody together national parkเสียง A นะครับไม่ใช่เสียง A นะครับไม่ national นะครับเป็น national นะครับเรียนปลายทางด้วยนะครับ national park โอเค you can also visit national parks with wild animals นะครับนักเรียนสามารถไป national park ไปเขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติเพื่อไปเจอ wild animal คืออะไร wild animal คือสัตว์ป่านะครับ wild แปลว่าป่านะครับโอเคนะ national parks everybody together national parks
3: national parks
0: นักเรียนปลายทางทันครับ nouns every shark every shark
3: Everybody shock, shock.

0: ชักชักชักโอเคเสือมีกระตุกนะครับนี่หน่อยนักเรียนปลายทางมีใครกระตุกหรือเปล่านะครับ picture matching นะครับ so I will give you a sentence นะครับ sentence by sentence who know what the answer is you hit the bell again นะครับคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้คำไหนน่าจะเข้ากับประโยคต่อไปนี้มากที่สุดนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมสามารถยกมือตอบคุณครูได้เลยนะครับแล้วรอดูว่าเฉลยตรงกันไหมนะครับ ready 1คะแนนนะครับข้อละ1คะแนนนะครับผมThai is delicious, especially the spicy noodles. นะครับเรียนปลายทางพร้อมนะครับดูรูปสวยๆของเราเลยนะครับกลุ่มไหนจะตอบนะครับผมอ่านเรียนปลายทางคิดแล้วโอเคเดี๋ยวรอคุณนับก่อน sorry เดี๋ยวคุณรอคุณครูนับก่อน three นี่เสียงมาจากไหน three two one โอเค group one again นะครับ group one นะฮะ
1: Cuisine.
0: One more time.
1: Cuisine.
0: Repeat after me. Cuisine.
1: Cuisine.
0: Thank you very much. Good one. Good one. Yeah. Thai cuisine is delicious, especially the spicy noodles. นะครับอาหารไทยนั้นเยี่ยมยอดมากนะครับ Cuisine ของไทยนะครับนี่นะ Next one. นักเรียนไปทางถูกหรือเปล่านะครับผมโอเคต่อไปถ้ากลุ่มเดิมจะตอบต้องเปลี่ยนคนนะนะครับเราจะไม่ตอบซ้ำนะครับผม Next one.We had a pic on the and watch the waves นะครับ have a picnic นะครับดูรูปนะนักเรียนไปทางดูรูปไปปิกนิกที่ไหนนะครับบางที่นะครับ and watch the waves นะครับดูคลื่นนะครับชายฝั่งนะครับ 3 2 1 go for เลยครับ go for เลยนะครับ go for เลยนะครับผมนะใครเร็วใครได้เลยนะครับรอจังหวะนะครับ
1: coat
0: one more time
1: coat
0: coat แปลว่าอะไร
1: ชายฝั่งครับ
0: ชายฝั่ง thank you very much นะครับผมโคสครับอันนี้มันจางนะมันจางเมื่อกี้โอเค next one นะครับ number 3นะครับนักเรียนปลายทางดูตามไปด้วย I my teacher because she's very smart นะครับ she very smart นะครับ smart ในนี้อาจจะหมายถึงเก่งนะครับคุณครูดูมีความมีประสบการณ์มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนนะครับนักเรียนก็เลยจุดๆๆนะครับดอทนะครับนักเรียนปลายทางดูแล้วน่าจะใช้คำว่าอะไรเอ่ยนะครับ3 2 1โอเคกรุ๊ป3ครับผมกรุ๊ป3ครับผมกรุ๊ป3ครับใครเร็วใครได้นะครับครูอาจจะขึ้นมาตอนไหนก็ได้นะครับผม
2: admire
0: one more time
2: admire
0: thank you very much กรุ๊ป3นะadmire แปลว่าอะไรนะครับทุกคน admire แปลว่าชื่นชมหรือชื่นชอบก็ได้นะครับแล้วแต่บริบทในที่นี้หมายถึงว่านักเรียนเนี่ยชื่นชมคุณครูมากๆเลยที่คุณครูเนี่ยเก่งนะครับ next one the city had many architects from prehistoric time คำว่า pre แปลว่ามาก่อนนะครับมาก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับยาวนานมากนะครับ the city had many architects เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบไหนนะครับนักเรียนปลายทางลองดูนะครับรูปนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับ3 2 1กรุ๊ป3อีกแล้วนะครับกรุ๊ป3อีกแล้วนะครับผมเฉียดกับกรุ๊ป5ไปนิดเดียวกรุ๊ป5นิดเดียวเองนะครับกรุ๊ป3
1: ancient
0: one more time
1: ancient
0: what does it mean ancient
1: โบราณ
0: โบราณ thank you very much กรุ๊ป3นะครับกรุ๊ป3ancient แปลว่าอะไรสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบไหนนะครับเก่าแก่มาก This one we saw colorful fish darting in the at the beach นะครับบอกว่าพวกเราเนี่ยได้ไปเห็นปลาทะเลว่ายน้ำเยอะแยะมากมายเลยนะครับในบางอย่างนะครับที่ริมฝั่งนะครับชายหาดนะครับเราจะเห็นรูปว่ามีน้องปลาว่ายน้ำอยู่ coral reef นะครับ coral reef นะครับนักเรียนไปทางได้หรือเปล่าเอ่ย3 2 3 2 1กรุ๊ปไฟเลยครับกรุ๊ปไฟเลยมาเลยครับโอเค anybody โอเค what is it
3: lagoon
0: one more time
3: lagoon
0: what is lagoon ที่เป็นแบบไหนนะครับทะเลที่ล้อมรอบด้วยอะไร
3: ภูเขา
0: ด้วยภูเขาหรือหินหรือแนวปะการังนะครับผม thank you

0: very much go fine นักเรียนปลายทางจะได้ไหมครับผมนะครับเลกูนนะครับเลกูนนะครับเอ๊แต่ว่ารูปนี้มีอย่างอื่นอีกนะครับผมเคยเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับใต้ท้องทะเลไปแล้วนะครับมี coral reef นะครับก็คือแนวปะการังนะครับที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับเอ๊ที่มีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายมีชีวิตชีวานะครับเขาเรียกว่าอะไรนะชิดวันกรุ๊ปชูเลยครับโอเคว
1: ายเบรน
0: ท์ one more time
1: vibrant
0: thank you very much กรุ๊ปชู vibrant นะครับ vibrant นะครับ vibrant นะครับก็โหนะ this one number 6 we saw elephants in the during our safari นะครับเออะไรดีนะช้างนะครับน้องช้างนะครับเราเจอช้างอยู่ที่ไหนนะครับเจอช้างอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับผมทีทุกวัน go fly again นะครับ go fly again นะเจอช้างที่ไหนนะครับ can you change the new person okay
1: national park national park
0: thank you very much go fly national park นะครับก็คือที่ไหนนะครับอุทยานแห่งชาตินั่นเอง this one we willnew places when we go on vacation นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ3 2 1 oh I cannot hear you can you touch your ear please 3 2 3 3 2 2 3 2 3ทําไม่ได้ยังไม่วันไม่ได้นะครับ3 2 1 okay กุมวันให้กุมวันนะครับกุมวัน
2: Discover.
0: Okay, everybody, listen to your friend one more time.
2: Discover.
0: Discover. What does it mean? Discover.
2: สำรวจสิ่งใหม
0: ่ค้นพบสิ่งใหม่ to find something new. Thank you very much, Kuban. Okay. Discover. นะครับ Discover. Okay. So the language forecast for today, everybody. วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูสิ่งง่ายๆนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับสิ่งนี้เรียกว่าinfinitive verbs นะครับ infinitive verb คืออะไรนะครับใครคุ้นๆว่าเคยเรียนมาตอนม.1 หรือม.2 แล้ว infinitive verb what คือ verb แบบไหนนะครับ infinitive verb คือ verb ที่ใช้ base form เราท่องกริยา3ช่องไปทุกครั้งเลยใช่ไหม base form คือช่องไหนนะครับ1 2หรือ3ช่องที่1ที่ no ses no ed no ing no s no d no ing โอเคไหมถ้าพูดถึง verb infinitive หรือ infinitive verbs นะครับ infinitive verb นะครับเช่น eat eats ate eaten eating 1 2 3 4 5 which one is an infinitive verb 1 2 3 4 5 1เพราะว่าไม่เป็นไงครับนักเรียนปลายทางเพราะว่า no s no es no ed no ing we call it in repeat after me infinitive verbcorrect นะครับอันนี้จดไปคร่าวๆนะครับ no s no ed no ing ด้วยความรวดเร็วนะครับเรียนปลายทางนะครับแค่นี้เองนะครับ ทันไหมอีกสักคำนะครับอีกสักคำนะ next one are you with me no s no ed no ing นะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้นะครับ go gone went going goes นะครับเราใช้ go ที่ไม่เติม s ไม่เติม ed ไม่เติม ing เลยอันนี้คือ infinitive verb นะครับถ้าคำนี้ล่ะครับ wrote write writing written all right 1 2 3 4 or 5อันไหนคือ infinitive verb 5 correct นะครับแบบนี้นะครับ no s no ed no ing โอเค and this one is am are was were been which one is an infinitive verb นักเรียนปลายทางได้ไหม1 is 2 am 3 are 4 was 5 were and 6 been which one 1 2 3 4 5 6 is an infinitive verb who think 1 is who think 2 am who think 3 are who think 4 was who think 5 were infinitive verb who think 6 been who think not 1 is not hereNot from 1 to 6. Actually, an infinitive verb is not here. นะครับไม่ได้อยู่ใน6อันนี้เลยนะครับ เพราะว่า infinitive verb คือ verb ที่ no s no ed no ing ของ verb to be ก็คือคำว่า be นั่นเองนะครับเราจะไม่พูดว่า I want to am a teacher เราจะพูดว่า I want to be a teacher โอเคไหม I she want to is a teacher ไม่มีนะเป็น she wants to be a teacher โอเคนะครับอันนี้จดไว้ได้นะครับว่า infinitive verb ของ verb to be จะพิเศษกว่าตัวอื่นคือไม่ใช่กริยาช่องที่1แต่น้องจะมีตัวพิเศษคือคำว่า be นะครับ be be be เลยนะโอเคนะนักเรียนปลายทางทันนะครับผมทีนี้เราใช้ infinitive verb เพื่ออะไรนะครับเราจะใช้เพื่อ suggest นะครับencourage or persuade นะครับคือใช้ในการใช้ can บวก infinitive verb เพื่อใช้ในการเชิญชวนใครสักคนมาเที่ยวในที่ที่นั้นเช่นIf you come to Thailand, you can visit ancient cities with intricate temples. นะครับแปลว่าอะไรถ้าคุณมาประเทศไทยคุณจะสามารถทำอะไรได้ visit แปลว่าไปเยี่ยมชม intricate temple ก็คืออะไรวัดเก่าแก่นะครับดังนั้นแล้วเราจะเห็นคำว่า can ตามด้วยอะไรครับ can ตามด้วย verb infinitive verb นะครับ infinitive verb นะครับหรือ you can also find some incredible souvenirs นะครับถ้าคุณมาเที่ยวไทยคุณจะเป็นไงสามารถทำอะไรได้ครับสามารถ find ก็คือไปหาเจอไปค้นพบของฝากใหม่ๆได้ทำไมคุณครูถึงไม่ใช้ found ทำไมคุณถึงไม่ใช้ found ตรงนี้เพราะว่า can ต้องตามด้วยอะไรนะครับ can ต้องตามด้วย infinitive verbs นะครับ everybody repeat after me can infinitive verb correct what about this one you can also visit national parks with wild animals คุณสามารถไปทำไงได้ไปเที่ยวไหนได้ national park คือที่ไหนนะครับอุทยานแห่งชาติทำไมครูถึงใช้คำว่า visit ไม่ใช้คำว่า visiting เพราะว่า can ต้องตามด้วย infinitive verb infinitive verb คืออะไรนะครับ no s no ed no ing นะครับเพราะฉะนั้นหลัง can ห้ามเป็นคำที่เติมอะไรเลยนะครับต้องเป็น infinitive verb เท่านั้นโอเคไหม make sense ในใบงานนะครับคุณครูปลายทางนะครับใบงานที่7นี้นะครับคุณครูให้เตรียมมานะครับแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะได้ใช้นะครับคุณครูสามารถแจกใบงานนี้ให้นักเรียนนะครับลองหา can ที่มี verb infinitive อยู่ด้านหลังได้นะครับให้นักเรียนขีดเส้นใต้นะครับนักเรียนสามารถขีดเส้นใต้ใบงานนะครับตรงไหนที่มี can ตามด้วย infinitive นะครับแบบนี้นะครับให้ขีดเส้นใต้ไว้เลยโอเคไหมนะครับโอเคครับแล้วครั้งหน้าอย่าลืมนำใบงานนี้มาด้วยนะครับนะฮะใบงานที่ไม่ใช่ใบงานขอโทษนะครับผมขออภัยนะครับใบความรู้ที่7นะครับ handout number 7นะครับใบความรู้ที่7นะครับผมโอเคนะครับ Are you with me everybody? Are you happy? โอเค So I want to volunteer to make a sentence by using you can verb infinitives in on at a place For example the teacher will sayYou can swim and do water sport at Hua Hin Beach นะครับอันหนึ่งกลุ่มแล้ว1คะแนนใครสามารถแต่งประโยคนี้ให้คุณครูได้โดยใช้ can บวก verb infinitive ขอ1คนก่อนอัน1คนและคนแรกให้2คะแนน2คะแนนโอเค group 5โอเค
3: You can play basketball at basketball court
0: Thank you very much group 5นะครับครับYou can play basketballs at the basketball court นะครับ can play ต้องเป็น play ที่เป็น infinitive verb ห้ามเติมอะไรเลยครับอีกหนึ่งกลุ่มครับ2คะแนนอีกหนึ่งกลุ่มแล้ว you can group 2 โอเค
4: you can learn
0: you can learn
4: and study at DLTV9
0: you can learn and study at DLTV9 thank you very much group 2นะฮะโอเคนะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับพอจะเข้าใจบ้างไหมครับวันนี้นะครับเวลาอาจจะน้อยสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเราสามารถไปทบทวนนอกเวลาได้นะครับผมโอเค let's review what you learned today everybody the vocabulary the first one you learn discover repeat after me discover admire ancient cuisine lagoon coastNational Park. And for can and infinitive verb, we have can to suggest, to persuade. And what is infinitive verb again? ไหนใครจำได้ครับว่า infinitive verb คือ verb ที่เป็นไงนะครับ base form no s no ed no no s no es no ed and no ing นะครับผม thank you นะครับ okay everybody before we leave last but not least again a regular verb list นะครับ today three words นะครับ3คำที่เราจะให้วันนี้นะครับ the first one base form is no นะครับ no everybody know me นะครับทุกคนรู้จักคุณครูนะครับ no แปลว่ารู้นะครับ no ผ่าน3ช่องไงครับ past simple no โอเคอ่านออกเสียงใหม่นะครับ no เมื่อวานครูสอนไปแล้วว่าเสียง e w ไม่ออกว่า new นะเป็น no new known นะครับ next one นะครับ start from the little tree and it grow to a big tree นะครับ grow grew grown andคุยอย่างนะครับ throw repeat after me throw throw through thrown everybody together นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ no new known grow grew grown throw through thrown สามารถจดไปได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูทุกครั้งนะครับ

0: ชื่อว่าตอนนี้เราได้คำศัพท์เยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เราได้คำศัพท์เยอะมากเลยนะครับอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะครับสิ่งใดก็ตามที่เราได้มาแล้วเราไม่ได้นำไปใช้จริงนะครับมันก็จะหายไปนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้ด้วยนะครับผมโอเค Are you done?
1: Yes.
0: Everybody shark?
1: Shark.
0: Shark shark. Okay, stick มานะครับ So the next lesson นะครับwe're going to talk about a perfect travel plans number 2 and นักเรียนปลายทาง and คุณครูปลายทางนะครับ you can download handout number 7 นะครับหลายคนอาจจะเตรียมมาวันนี้แล้วนะครับก็ใช้ของวันนี้ต่อพรุ่งนี้เลยนะครับhandout number 7 travel brochure and this one material for the teachers number 12 jigsaw reading นะครับ byสื่อสำหรับคุณครูที่12นะครับ Jigsaw Reading นะครับครั้งต่อไปเราจะมีกิจกรรมกลุ่มกัน So you can download all of the materials from worldwideweb.dltv.ac.th นะครับผมโอเคไหมโอเค everybody are you tired
1: yeah.
0: are you tired
1: yeah.
0: are you ready for lunch โอเคนะครับไหนใครเหนื่อยมากแล้วตอนนี้พร้อมกับอาหารกลางวันแล้วนะครับนักเรียนไปทางคงเหนื่อยมากพอสมควรนะครับไหนมีใครหมดไฟแล้วบ้างวันนี้มีใครหมดไฟแล้วนะครับสำหรับคนที่หมดไฟนะครับเขาบอกว่าคนที่หมดไฟเนี่ยให้ลองเอาตัวเองออกไปเที่ยวสถานที่ใดที่หนึ่งดูนะครับใครชอบเที่ยวบ้างใครชอบเที่ยวนะอ่ะมีคำคมนะครับจาก anonymous anonymous แปลว่าไม่ระบุตัวตนนะครับเราไม่ทราบว่าใครเป็นคนแรกที่คิดค้นคำพูดนี้นะครับเรียกว่า anonymous ไม่ระบุตัวตนนะครับเขาบอกว่า we travel not to escape life but for life not to escape us escape แปลว่าละทิ้งไปนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยจงไปเที่ยวกันเถิดจงออกเดินทางกันเถิดไม่ใช่ออกเดินทางเพื่อจะหลบหนีชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้แต่เราออกเดินทางเพื่อไม่ให้ชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้หลบหนีเราไปโอเคไหมเป็นความหมายที่ลุ่มลึกมากนะครับผม everybody I want the student here to give the heart when after you say thank you นะครับเดี๋ยวเราจะส่งหัวใจให้กับเพื่อนๆปลายทางนะครับหลังจากเราขอบคุณกันแล้วนะครับ everybody see you again next time
2: let's thank the teacher

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวานมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและติตูเนติสุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้าม
3: ีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้าม
4: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
5: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
6: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
7: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
8: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
9: ที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
10: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเผื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
11: มาออกกำลังกายกันครับ
12: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
13: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
14: ทีมอสมอบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้เพื่อดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเพิ่นเป็นอัมพฤกษ์เพิ่นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันนะเจ้าอสมอไปแนะนำเพิ่นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ๋จ้ะ
0: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
15: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
16: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
6: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
0: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

0: ทำไร่ทำนารายได้มัน
1: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
2: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้พี่ปลื้มขนาดเลยเจ้า
3: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
4: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
3: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
5: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
3: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
6: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหลทองคำห้ามพลาด

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะพบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยค่ะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่เช่นเคยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง3นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1สำหรับวันนี้นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถสรุปประเด็นสำคัญของชาวพุทธตัวอย่างจากการอ่านได้นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่2นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมจากเรื่องราวของชาวพุทธตัวอย่างและเสนอแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ถัดมาในข้อสุดท้ายในข้อที่3นะคะบอกว่านักเรียนเห็นประโยชน์ของการนำข้อคิดจากเรื่องราวของชาวพุทธตัวอย่างไปใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับในวันนี้นะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยทุกคนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมใช่ไหมคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำถามกันเลยค่ะคำถามนะคะถามว่าจากการศึกษาพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาดกในบทเรียนที่ผ่านมานักเรียนคิดว่าคุณธรรมหรือข้อคิดใดที่นักเรียนคิดว่าสามารถนำมาปรับใช้ได้ดีที่สุดเพราะเหตุใดคะคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยนะคะเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับพุทธสาวกไปใช่หรือไม่คะจำได้ไม่เอ่ยมีใครบ้างจำได้ไหมคะมีใครบ้างคะมีพระอัญญาโกณฑัญญะใช่ไหมคะสองมีใครบ้างเอ่ย
3: พระประเส
2: ริฐที่โกศลสามค
3: ือ
2: พระเขมาเถรีและสี่คือใครคะสี่คือใครเอ่ยนักเรียนปลายทางคนที่สี่คือใครคะจำได้ไหมคะคนสุดท้ายมีพระอัญญาโกณฑัญญะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลและพระเขมาเถรีแล้วคนสุดท้ายใครคะเป็นพุทธสาวิกาค่ะใครคะพระมหาประชาบดีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะจากการที่เราได้มีการศึกษาพุทธสาวกและพุทธสาวิกาไปแล้วและมีชาดกด้วยใช่ไหมคะนักเรียนชาดกก็คือนิทานในทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะเราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อคิดไปแล้วนักเรียนคิดว่ามีข้อคิดใดที่นักเรียนคิดว่าสำคัญและก็นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้บ้างมีนักเรียนคนใดอยากตอบไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปกับคุณครูได้เช่นกันนะคะมีไม่เอ่ยคุณครูให้เวลาคิดสักครู่ค่ะ

นักเรียนสามารถยกตัวอย่างเป็นชาดกก็ได้นะคะนะข้อคิดที่เป็นเกี่ยวกับชาดกหรือว่าจะเป็นพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาที่นักเรียนคิดว่าเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราได้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะนำไปยึดถือปฏิบัตินักเรียนเป็นใครดีคะเป็นชาดกก็ได้หรือเป็นพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาก็ได้เช่นกันใครอยากตอบยกมือตอบคำถามได้เลยนะคะ

0: ค่ะเชิญหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ครับสำหรับผมครับคือว่าเป็นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลครับเพราะว่าหนึ่งครับเขาเป็นคนที่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นครับซึ่งเป็นพื้นฐานของหลายๆพื้นฐานของสังคมครับแล้วก็เขาเป็นคนที่คบหาแต่บันเดินครับทำให้ชีวิตครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็จากข้อคิดที่เพื่อนได้มาพูดให้เราฟังนั้นนะคะทั้งพุทธสาวกนะคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนพูดถึงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลใช่หรือไม่คะก็พูดถึงในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั่นเองนะคะก็แล้วในมีทางของชาดกด้วยชาดกก็เรื่องนันทวิสารและชาดกจำได้หรือไม่เอ่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะนันทวิสารและชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะโคใช่ไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโคแล้วก็พามใช่หรือไม่ก็บอกของเราในเรื่องของการรู้จักพูดจาให้ไพเราะแล้วก็พูดจาเกี่ยวกับเรื่องที่ดีๆนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนนะคะค่ะนักเรียนคะจากการที่เราได้มีการศึกษาทั้งพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาดกมานั้นนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในทางพระพุทธศาสนามีข้อคิดต่างๆให้เราไปปฏิบัตินำไปใช้ได้นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็มีบุคคลซึ่งเป็นชาวพุทธตัวอย่างที่จะมาบอกให้กับนักเรียนฟังแล้วก็นำมาให้นักเรียนนั้นนำไปเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งบุคคลตัวอย่างนี้นะคะชาวพุทธตัวอย่างนี้คุณครูได้ยกตัวอย่างมาเป็นหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งท่านจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้นนะคะเราไปรับชมกันได้เลยค่ะค่ะเรามาดูพระประวัติของพระองค์ท่านนะคะหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลนะคะเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและหม่อมเฉื่อยประสูติเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2438ค่ะนักเรียนซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั้นเป็นใครนักเรียนทราบหรือไม่คะเป็นบิดาอะไรเอ่ยเคยเรียนไหมคะเป็นบิดาประวัติศาสตร์ไทยจำได้ไหมคะค่ะก็หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลนี้นะคะก็เป็นพระราชธิดาในพระองค์ท่านนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูพระประวัติกันต่อนะคะพระประวัติของพระองค์ท่านนะคะคือพระองค์เป็นผู้มีความสนพระทัยในพระพุทธศาสนาทรงมีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเลยค่ะนักเรียนทรงศึกษาภาษาบาลีจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดเทพศิรินทราวาสพระองค์จึงทรงได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยค่ะค่ะนี้นะคะก็คือประวัติของพระองค์ท่านนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันต่อเรามาดูว่าพระองค์ท่านนั้นได้มีการ

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในด้านใดบ้างนั่นเองเนื่องจากว่าคุณครูได้ยกตัวอย่างว่าพระองค์ท่านมีความเป็นตัวอย่างในเรื่องของชาวพุทธที่ดีใช่ไหมคะเป็นชาวพุทธตัวอย่างที่ดีนั่นเองพระองค์ท่านก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกันกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแน่นอนค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะพระองค์ท่านนะคะทรงรับเป็นที่ปรึกษาของชมรมพุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทรงเป็นที่ปรึกษาของชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทรงแสดงปาฐกถาตามหน่วยงานต่างๆทั่วราชอาณาจักรเลยนะคะได้รับความชื่นชมจากประชาชนทั่วไปว่าทรงเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเลยค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความสามารถของพระองค์ท่านนั่นเองซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็ทรงเป็นที่ปรึกษาของชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยนะคะค่ะนี่นะคะก็คือการส่งเสริมพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะถัดมานะคะหม่อมเจ้าหญิงพลพิสมัยดิษกุลนะคะได้ทรงนิพนธ์หนังสือไว้หลายอย่างมากมายค่ะนักเรียนซึ่งล้วนงานที่ทรงคุณค่ายิ่งโดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนาเช่นหนังสือเรื่องศาสนคุณค่ะหนังสือเรื่องนี้นะคะเป็นหนังสือสอนพระพุทธศาสนาให้แก่เด็กค่ะที่ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลที่1เลยนะคะนักเรียนเป็นการประกวดจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่พระองค์ได้ทรงนิพนธ์ขึ้นมาเองเลยนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูกันที่ผลงานของพระองค์ท่านกันต่อนะคะผลงานที่สำคัญของหม่อมเจ้าพูนพิสมัยดิษกุลนะคะคือทรงร่วมเป็นคณะผู้แทนประเทศไทยไปประชุมก่อตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะคะที่กรุงโคโลลัมโบนะคะประเทศศรีลังกาเมื่อปีพุทธศักราช2496ทรงได้รับเลือกตั้งให้เป็นรองประธานองค์การพสล.หรือว่าองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมานะคะในการประชุมครั้งที่7เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2507ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทรงดำรงตำแหน่งประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกพร้อมทั้งได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ประเทศไทยเป็นการถาวรนั่นเองค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็ได้เป็นประธานขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะคะนักเรียนแล้วก็ได้มีการนำองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนี้นะคะย้ายสำนักงานใหญ่นะคะมาที่ประเทศไทยอยู่ที่กรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะคะค่ะถัดมานะคะในเรื่องของกรณียกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต่อนะคะนี่นะคะก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะที่พระองค์ท่านได้ทรงไปเป็นคณะผู้แทนนะคะเกี่ยวกับองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็เป็นภาพตัวอย่างค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันต่อนะคะที่กรณียกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต่อนะคะค่ะในเรื่องนี้นะคะก็เป็นการนิพนธ์หนังสือเรื่องหนึ่งขึ้นมานะคะชื่อว่าประเพณีไทยนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคนไทยตั้งแต่การทำขวัญการโกนจุกการบวชเนนบวชพระแต่งงานจนถึงพิธีเกี่ยวกับงานศพค่ะแล้วก็พิธีเผาศพเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ทรงนิพนธ์ไว้ทั้งในประเทศและในต่างประเทศนะคะค่ะนักเรียนก็จะเห็นความสามารถของพระองค์ท่านนะคะทั้งในเรื่องของความเป็นผู้นำในเรื่องของการนิพนธ์หนังสือต่างๆนักเรียนก็ดูเป็นแบบอย่างได้เช่นกันนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของพระองค์ท่านกันบ้างนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นมีคุณธรรมใดที่ควรถือเป็นแบบอย่างกันนะคะค่ะในข้อที่1เลยในเรื่องของความเสียสละค่ะเพราะว่าอะไรในเรื่องของความเสียสละนั้นพระองค์ทรงอุทิศเวลาแรงกายและความรู้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนเลยค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างซึ่งนักเรียนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะคะค่ะถัดมาในข้อที่2นะคะคือพระองค์ท่านนะคะทรงมีความวิริยะอุตสาหะทรงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทรงบรรยายและนิพนธ์งานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องหลายปีด้วยกันค่ะค่ะนี้นะคะก็เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างนะคะนักเรียนถัดมาในข้อที่3นะคะคือมีความเมตตานั่นเองค่ะเนื่องจากว่าพระองค์ทรงห่วงใยเยาวชนและสังคมทรงเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ทางธรรมะแก่กลุ่มพุทธศาสตร์และนักศึกษาหลาย

แห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ได้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเลยด้วยกันนะคะนักเรียนถัดมาค่ะในข้อที่4นะคะคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างอีกเช่นกันนะคะคือในเรื่องของความรอบรู้นั่นเองค่ะทรงศึกษาลึกซึ้งในหลักธรรมและสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจง่ายค่ะเป็นแบบอย่างของผู้รู้ที่ใช้สติปัญญาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนั่นเองค่ะถัดมานะคะในข้อที่5คือพระองค์ท่านทรงมีความเป็นผู้นำที่ดีค่ะทรงดำรงตำแหน่งที่สำคัญในองค์กรพระพุทธศาสนานะคะเช่นเป็นในตำแหน่งของอุปนายกพุทธสมาคมและประธานพสล.นะคะหรือว่าองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเมื่อสักครู่ที่คุณครูได้มีการพูดไปแล้วนั่นเองนะคะด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มุ่งมั่นนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระองค์ท่านอีกเช่นกันนะคะถัดมาในข้อสุดท้ายนะคะในข้อที่6ก็คือในเรื่องของความเคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะเนื่องจากว่าพระองค์ท่านนั้นได้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไปทั่วประเทศไทยเลยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยกันนะคะพระองค์ท่านก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นชาวพุทธตัวอย่างนะคะที่ให้ความเคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเป็นทรงมีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสอย่างจริงจังนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะนักเรียนก็เป็นเรื่องราวของใครคะหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลนั่นเองนะคะซึ่งก็มีผลงานต่างๆของพระองค์ท่านที่คุณครูได้บอกเล่ากับนักเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเพียงประวัติโดยย่อเท่านั้นนะคะและผลงานของท่านก็ยังคงมีอีกมากมายนะคะค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะก็คือกิจกรรมสืบค้นข้อมูลของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลนั่นเองค่ะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูคำอธิบายของกิจกรรมกันเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลจากอินเทอร์เน็ตและหนังสือนะคะประเด็นสำคัญในการสืบค้นข้อมูลลงในใบงานนั่นเองค่ะโดยให้นักเรียนนะคะทำการสืบค้นข้อมูลของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลนะคะสืบค้นได้ทั้งอินเทอร์เน็ตและก็หนังสือได้เลยนะคะนักเรียนและทำการสืบค้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสืบค้นลงไปในใบงานที่8นั่นเองค่ะโดยประเด็นในการสืบค้นนะคะมีดังนี้เลยค่ะนักเรียนประเด็นที่1นะคะเป็นในเรื่องของการเป็นผู้บรรยายความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกเป็นระยะเวลา1ปีด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถทำการจดบันทึกลงไปได้นะคะในแต่ละประเด็นที่คุณครูให้นักเรียนทำการสืบค้นนะคะซึ่งนักเรียนต้องช่วยกันภายในกลุ่มนะคะแล้วก็สืบค้นข้อมูลให้ละเอียดนะคะว่าเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะในแต่ละหัวข้อนะคะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มพุทธศาสตร์พระองค์ท่านเนี่ยทรงทำอะไรบ้างในเรื่องนี้นะคะถัดมาค่ะก็คือในเรื่องของการทรงนิพนธ์หนังสือศาสนคุณนั่นเองค่ะค่ะและในเรื่องของทรงเป็นกรรมการบริหารและอุปนายกของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็คือประเด็นในการสืบค้นที่นักเรียนจะต้องทำการสืบค้นจากหนังสือเรียนนะคะหรือว่าจากอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันนะคะและสิ่งที่นักเรียนควรจะคำนึงเลยนะคะถ้านักเรียนทำการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนควรสืบค้นจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะคะนักเรียนค่ะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของทรงดำรงตำแหน่งประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือประเด็นในการที่นักเรียนจะต้องทำการสืบค้นข้อมูลนั่นเองนะคะค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานที่8เรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง3นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูก็จะให้นักเรียนทำการเขียนชื่อของชาวพุทธตัวอย่างที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปให้นักเรียนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะและให้นักเรียนทำการเขียนประวัติของพระองค์ท่านมานะคะค่ะซึ่งนักเรียนก็สามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็ทำการเขียนประวัติของพระองค์ท่านมาได้เลยนะคะถัดมาในข้อที่3นะคะให้นักเรียนเขียนผลงานที่สำคัญด้านพระพุทธศาสนาของพระองค์ท่านมาค่ะว่ามี

0: ผลงานใดบ้างนะคะที่ปรากฏในด้านของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะและสุดท้ายในเรื่องของคุณธรรมที่ปรากฏของชาวพุทธตัวอย่างนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือคุณธรรมในเรื่องของข้อที่4นั้นเป็นเรื่องของคุณธรรมที่นักเรียนคิดว่าพระองค์ท่านมีคุณธรรมในเรื่องของอะไรบ้างก็ให้นักเรียนทำการเขียนลงมาได้เลยนะคะค่ะแล้วใบงานนะคะจะมี2ตอนด้วยกันนะคะนักเรียนตอนที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของข้อที่5บอกไว้ว่าการศึกษาเรื่องราวของชาวพุทธตัวอย่างที่แฝงด้วยข้อคิดสำหรับการนำไปปฏิบัติตนมีความสำคัญอย่างไรให้นักเรียนพิจารณาและเขียนมาได้จากความคิดเห็นของนักเรียนได้เลยนะคะค่ะและในข้อสุดท้ายในข้อที่6นะคะให้นักเรียนตอบคำถามในตารางตามประเด็นคำถามในข้างต้นได้เลยนะคะคือในประเด็นคำถามในตารางในช่องที่1นะคะบอกไว้ว่านักเรียนมีสิ่งที่อยากพัฒนาตนเองในตอนนี้คืออะไรนั่นเองค่ะจากที่เราได้เรียนรู้และได้ทำการสืบค้นในเรื่องของประวัติของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลใช่ไหมคะเราก็ได้มีการสืบค้นแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะก็ให้นักเรียนคิดนะคะว่านักเรียนจะนำในเรื่องอะไรที่นักเรียนอยากจะพัฒนาตนเองนั่นเองนะคะและในตารางในข้อที่2ก็คือนักเรียนจะนำแบบอย่างของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนเข้าใจใบงานหรือไม่คะมีนักเรียนกลุ่มใดสงสัยหรือไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมมือกันทำไปพร้อมๆกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะค่ะถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการสืบค้นข้อมูลและทำการบันทึกข้อมูลที่ได้ลงไปในใบงานได้เลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือไม่เอ่ย
1: พร้อม
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานที่8แล้วนะคะให้ทุกคนวางปากกาค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขอเสียงหน่อยเรียบร้อยหรือไม่คะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคนใดที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะนักเรียนเล็งมือให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเรามาดูแนวคำตอบสำหรับใบงานที่8กันนะคะว่าจะมีลักษณะแนวทางเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่แนวคำตอบในข้อที่1นะคะข้อที่1นะคะบอกว่าชาวพุทธตัวอย่างที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปนั้นเป็นใครเอ่ยเป็นใครคะคือหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลนั่นเองนะคะนักเรียนก็คือชาวพุทธตัวอย่างที่คุณครูได้ทำการยกตัวอย่างมาให้กับนักเรียนได้ทำการศึกษาประวัติของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ทำการศึกษาข้อคิดต่างๆนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมานะคะในข้อที่2บอกว่าประวัติความเป็นมาเบื้องต้นของชาวพุทธตัวอย่างนะคะบอกไว้ว่าหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลประสูติเมื่อ17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2438เป็นธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับหม่อมเฉื่อยดิษกุลค่ะเมื่อยังทรงพระเยาว์ได้เสด็จตามพระบิดาไปตรวจราชการและตามเสด็จไปยังยุโรปหลายประเทศของยุโรปด้วยกันค่ะนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับต่างประเทศและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับในข้อที่2นะคะนักเรียนก็สามารถเขียนลงไปได้เลยเช่นกันนะคะถัดมาค่ะในข้อที่3บอกว่าผลงานที่สำคัญด้านพระพุทธศาสนานะคะพระองค์ท่านนะคะก็ทรงเป็นวิทยากรบรรยายพระพุทธศาสนาค่ะและในข้อที่2นะคะเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มพุทธศาสตร์3ทรงนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคือศาสนคุณเป็นหนังสือสอนพระพุทธศาสนาให้แก่เด็กค่ะนักเรียนค่ะ4นะคะทรงเป็นกรรมการบริหารและอุปนายกของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย5ทรงร่วมกับคณะผู้แทนไทยไปประชุมก่อตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกณกรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาค่ะนักเรียนค่ะและในข้อที่4นะคะคุณธรรมที่ปรากฏของชาวพุทธตัวอย่างนั้นก็คือในเรื่องของเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ใฝ่เรียนรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะนักเรียนและในเรื่องข้อที่2ก็คือเป็นผู้ที่เอาใจพระทัยใส่ในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงค่ะนี่ก็คือคุณธรรมของที่ปรากฏของชาวพุทธตัวอย่างนั่นเองนะคะค่ะถัดมาในข้อที่5คือการศึกษาเรื่องราวของชาวพุทธตัวอย่างที่แฝงด้วยข้อคิดสำหรับการนำไปปฏิบัติตนมีความสำคัญอย่างไรนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนมาได้ตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะซึ่งคุณครูก็ได้มีแนวทางดังนี้เลยค่ะนี่คือแนวคำตอบนะคะสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะและในตอนที่2นะคะนักเรียนคุณครูให้นักเรียนทำการตอบคำถามในตารางที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนนั้นก็จะมีสิ่งที่อยากพัฒนาในเรื่องของตนเองนั้นแตกต่างกันนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูก็จะพิจารณาจากคำตอบของนักเรียนเป็นรายบุคคลนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะดังเช่นเดียวกันกับนักเรียนจะนำแบบอย่างของหม่อมเจ้าภูลพิสมัยดิษกุลไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างไรคุณครูก็จะทำการพิจารณาจากคำตอบของนักเรียนเป็นรายบุคคลเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับใบงานที่8นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรทำใบงานกันเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่เอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะนักเรียนคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคำถามขอถามว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับชาวพุทธตัวอย่างคืออะไรนักเรียนคนใดอยากตอบให้หยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยนะคะยกมือและหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
1: เราควรใฝ่รู้ใฝ่เรียนครับ
0: ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในเรื่องของการนำไปปรับใช้ได้ใช่ไหมคะนักเรียนควรจะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนำข้อคิดแล้วก็คุณธรรมของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลมาปรับใช้นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีคุณธรรมในข้อใดอีกไหมคะที่นักเรียนคิดว่าสำคัญและอยากนำไปปรับใช้เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตมีเรื่องอะไรคะมีคนใดอยากตอบอีกไหมเอ่ยเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
2: มีความเสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่นครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถัดมามีใครอีกหรือไม่คะอยากตอบคำถามในประเด็นนี้มีไหมเอ่ยมีไหมคะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียน
3: ได้เรียนรู้ภาพประวัติผลงานสำคัญและคุณธรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะคุณครูขอชื่นชมนักเรียนก็สามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็นำมาตอบเป็นเกี่ยวกับข้อคิดที่จะนำไปปรับใช้ได้นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนถ้าทำใบงานเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำมาส่งให้กับคุณครูได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะลำดับต่อไปนะคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนนะคะเรื่องราวของเราวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของชาวพุทธตัวอย่างนั่นเองค่ะการที่เราได้ศึกษาเรื่องราวและแนวทางการปฏิบัติตนของชาวพุทธตัวอย่างทำให้ได้ข้อคิดได้แนวทางการปฏิบัติตนที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นะคะค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับอะไรให้นักเรียนมาดูกันเลยนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4ทุกข์นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันที่สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่9เรื่องอริยสัจ4ทุกข์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง3นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้เราก็ได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับชาวพุทธตัวอย่างนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำข้อคิดและคุณธรรมทั้งในเรื่องของพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนกันทุกคนเลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดผัดรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: การสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลและพบกับนักเรียนของเราเช่นเคยนะคะชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้และผจญภัยไปกับพระอภัยมณีสินสมุทรและเหล่าเงือกนะคะไปจนถึงเกาะแก้วพิสดารแล้วเนี่ยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนสวมแว่นตาของวรรณศิลป์ค่ะมาดูกันนะคะว่าวรรณศิลป์คืออะไรก่อนอื่นจะให้นักเรียนไปดูก่อนค่ะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามีอะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้กิจกรรมต่างๆอย่างรวดเร็วเพื่อจะให้นักเรียนมีเวลาในการวิเคราะห์มากขึ้นนั่นเองค่ะไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และสามารถทำได้หลังจากที่เรามีการเติมเต็มความรู้ไปแล้วเนี่ยอย่างแรกคือเราจะได้ยกตัวอย่างบทประพันธ์ที่มีวรรณศิลป์ได้หมายความว่าหนูอ่านบทประพันธ์แล้วสามารถระบุได้ว่าวรรณคดีหรือบทประพันธ์วรรคไหนที่ปรากฏวรรณศิลป์อยู่แต่อย่าเพิ่งตกใจค่ะวรรณศิลป์เป็นหน้าตายังไงรูปแบบยังไงเดี๋ยวเรามาศึกษากันนะคะหลังจากนั้น2คือเมื่อนักเรียนสามารถระบุได้แล้วนักเรียนจะต้องเขียนวิเคราะห์วรรณศิลป์ในบทประพันธ์ได้นะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่ครูต้องการเห็นหลังจากเรียนรู้ไปในชั่วโมงนี้นะคะ3คือนักเรียนจะต้องใช้สำนวนภาษาของตนเองในการเขียนแสดงความคิดเห็นนั่นหมายความว่าเรามีหนังสือเป็นส่วนประกอบก็จริงมีองค์ประกอบร่วมก็จริงมีบทวิเคราะห์ให้อยู่ด้านหลังใช่ไหมคะแต่เราจะต้องปรับให้เป็นภาษาของนักเรียนเองดังนั้นให้นักเรียนเขียนได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะว่าหนูจะเขียนแล้วไม่รู้เรื่องหรือใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้องเพราะมันคือการเรียนรู้แล้วคุณครูจะตรวจสอบแล้วก็ช่วยปรับไปให้ในส่วนนี้จะต้องฝากคุณครูปลายทางนะคะก็คือช่วยดูแลนักเรียนปลายทางในเรื่องของการเขียนการใช้สำนวนและก็การระบุวรรณศิลป์ให้นักเรียนด้วยนะคะหากผิดพลาดก็สามารถที่จะเติมเต็มแก้ไขให้นักเรียนได้เห็นว่านักเรียนจะต้องระบุอย่างไรพัฒนาอย่างไรนะคะเอาละค่ะในส่วนนี้คุณครูได้แจ้งชัดเจนแล้วนักเรียนคิดว่ายากไหมวันนี้ยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราวิเคราะห์วรรณคดีมาตั้งหลายเรื่องแล้วใช่ไหมนักเรียนตอนนี้ม.3แล้วเราจะเริ่มกันด้วยการวิเคราะห์บทวรรณคดีที่เป็นกลอนสุภาพเป็นนิทานกลอนดังนั้นมันจะง่ายตรงที่เนื้อความค่อนข้างเยอะเราจะมีข้อความถ้อยคำที่สามารถเห็นได้ชัดมากขึ้นนั่นเองค่ะก่อนอื่นค่ะเมื่อกี้ครูพูดวรรณศิลป์ไปหลายคำมากใช่ไหมคิดว่าวรรณศิลป์คืออะไรอะไรนะวรรณศิลป์คือว้าวตอบได้ชัดขนาดนี้คุณครูข้ามไปทำกิจกรรมเลยได้ไหมเนี่ยถูกต้องค่ะคือศิลปะของการประพันธ์นั่นเองแต่ขอพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะคะว่าศิลปะของการประพันธ์เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับความงามวรรณคดีสามารถมีความงามได้แบบไหนเรียกว่างามสำเนียงภาษาอะไรอีกการพูดการใช้คำถูกต้องค่ะมันคือความงามในภาษาเช่นเดียวกับงานศิลปะหรือว่าการร่ายรำที่จะมีความงามในรูปแบบของมันนั่นเองวันนี้ค่ะคุณครูก็เลยพานักเรียนมาดูนะคะว่าถ้าเรามองวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีในรูปแบบของความงามความไพเราะเนี่ยเราจะเห็นอะไรในนั้นบ้างนะคะคราวนี้ดูนะระหว่างความงามเมื่อบวกกับภาษาเนี่ยเราจะเรียกว่าศิลปะการประพันธ์หรือวรรณศิลป์วรรณะอลุกปกติหมายถึงทองก็จริงแต่อีกความหมายหนึ่งจะหมายถึงตัวหนังสือและศิลป์มาจากคำว่าศิลปะดังนั้นมันก็รวมกันแล้วจะกลายเป็นศิลปะการเขียนหนังสือดังนั้นเราจะมาดูกันว่าบทประพันธ์พระอภัยมณีจะมีความงามถ้อยคำงามถ้อยความและงามลีลาอย่างไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะคะในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเอาล่ะมาเติมเต็มความรู้กันในช่วงเพิ่มพูนปัญญานะคะวรรณศิลป์วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า

เราจะพิจารณาอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนูบอกมันคือการใช้ศิลปะในการใช้คำเพื่อที่จะประพันธ์วรรณคดีให้มีความไพเราะนั่นเองคือนอกจากมุ่งสนุกของเนื้อหาแล้วเนี่ยเรามีการเลือกสรรคำอย่างที่บอกไปว่าผู้ประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีเป็นถึงบรมครูของบทกวีดังนั้นก็จะมีบทประพันธ์ที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเรามาดูวรรณศิลป์นะคะที่ช่วยให้เกิดอรรถรสในการอ่านโดยจุดที่คุณครูเน้นเราจะมองไปถึงการเลือกสรรคำสรรคำคือเราคัดเลือกคำขึ้นมานะคะซึ่งจะเน้นไปที่การเล่นเสียงเสียงในภาษาไทยเราจะเน้นเสียงพยัญชนะเสียงวรรณยุกต์เสียงสระนะคะส่วนการเล่นคำหมายถึงว่าคำที่มีการประสมมาแล้วแล้วมีความหมายนะคะส่วนการใช้ภาพพจน์จะเป็นเรื่องของการใช้คำที่มีความหลากหลายหรือที่เขาเรียกว่าการหลากคำก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์บทประพันธ์ไปเราจะเห็นคำว่านางยักษานางอัสุรีชนลทานใช่ไหมคะสายชนเราเจอคำซ้ำๆความหมายเดียวกันแต่เรียกไม่เหมือนกันหลายครั้งนั่นก็คือเป็นเรื่องของคำที่มันแสดงถึงภาพพจน์นะคะคำไวยพจน์ส่วนภาพพจน์ตรงนี้นะคะจะหมายถึงคำที่มีการเปรียบเปรยซึ่งเราจะได้รู้รายละเอียดในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะมาดูกันส่วนแรกที่ครูให้เน้นนะคะเมื่อหนูได้อ่านบทประพันธ์อย่างแรกเลยให้หนูดูว่าในวรรคนั้นมีการเล่นคำอย่างไรอย่างแรกนะคะก็คือให้มองว่าการเล่นเสียงอันดับแรกนะเป็นการเล่นเสียงก็คือเสียงเพลงชนะเสียงสระเสียงวรรณยุกต์เดี๋ยวคุณครูจะให้ดูนะคะว่าเมื่อมันมีการเล่นเสียงเนี่ยในวรรคนั้นจะมีความไพเราะเกิดขึ้นเช่นถ้าหากเราจะใช้มอม้าในวรรคนั้นก็จะอ่านเป็นเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองสิ่งที่หนูเห็นก็คือมอม้าทั้งหมดเลยหนูแต่งได้ไหมแบบนี้คิดว่าได้ถ้าฝึกใช่ไหมเป็นเหมือนเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษคือคล้ายๆทางทวิสต์เคยเรียนไหมคำที่มันมีคำซ้ำๆซ้ำๆกันแล้วพูดยากใช่ไหมคะมันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญค่ะมันคือความตั้งใจที่กวีหรือผู้ประพันธ์พยายามเลือกสรรขึ้นมาเพื่อให้คำมันซ้ำกันเพราะเปล่งเสียงออกมาแล้วมันเกิดความไพเราะนั่นเองค่ะนี่คือการเล่นเสียงนะแล้วเวลาหนูระบุบอกว่าบทประพันธ์บทนี้มีการเล่นเสียงพยัญชนะหนูต้องยกมาแบบนี้แล้วก็ขีดให้ได้ว่าคำไหนแต่ในข้อความนี้คุณครูไม่ขีดใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมคุณครูไม่ขีดระบุไว้ทั้งวรรคเป็นมอม้าหมดเลยใช่ไหมทีนี้มีข้อน่าสนใจอย่างหนึ่งหนูดูนี่นะคำว่าหมายหอมออายอหมายเป็นเสียงมอไหมคะไม่เป็นเสียงหอใช่ไหมแน่โดนหลอกนักเรียนปลายทางคะหมายเป็นเสียงมอหรือเป็นเสียงหอหมายออกเสียงสิหมายหมายเป็นเสียงมอค่ะแต่หอนำนักเรียนคะในทางวรรณคดีนะเราจะสนใจเสียงเราสนใจเสียงดูนะหมายเวลาถอดออกมาคือมอม้าแต่มันขึ้นเสียงสูงใช่ไหมเราไม่มีตัวหมอหมาเราใช้หอหีบช่วยมันจึงเป็นเสียงจัตวาเป็นเสียงของจัตวาจากมอกลายเป็นหมอดังนั้นคำว่าหมายไม่ใช่เสียงหอหีบแต่เป็นเสียงมอม้าดังนั้นเท่ากับว่า1วรรคเนี้ยไม่มีเสียงอื่นปนนอกจากมอม้านะคะนี่คือเสียงพยัญชนะต่อไปมาดูอีกแบบนึงถ้าเป็นเสียงสระหนูดูนะสระอะไรคะที่ครูขีดเส้นใต้สระอามอม้าครูขออนุญาตเรียกว่าสระอามก็จะมีคำว่าตามกับยามถ้าหนูจะบอกว่ามันเป็นการเล่นเสียงสระค่ะคุณครูหนูจะต้องมองในภาพของ1วรรคนะลูกไม่ได้หมายความว่าเป็นสัมผัสระหว่างวรรคแต่อยู่ในวรรคเดียวกันอยู่ตำแหน่งที่ติดกันถึงจะเป็นการสัมผัสสระนะคะเราจะไม่มีการแบบเชื่อมข้ามวรรคนะเพราะการข้ามวรรคมันเป็นไปตามฉันทลักษณ์อยู่แล้วแต่การเล่นเสียงสระในวรรคเดียวกันเนี่ยค่ะมันเป็นความตั้งใจเล่นศิลปะของผู้ประพันธ์ค่ะได้นะตรงนี้เวลาระบุมาหนูต้องขีดเส้นใต้แบบนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นเสียงวรรณยุกต์หนูดูคำนี้นะเสียงซออ่านว่าอะไรอ๋อ

เสียงการเรียนเสียงใช่ไหมคะนี่ไม่ใช่ความบังเอิญหรือการหมดมุกใช่ไหมไม่รู้จะเติมคำไหนดีใส่อ้ออ้อไว้ไม่ใช่แต่เป็นความตั้งใจที่จะเล่นเสียงวรรณยุกต์มีวรรณยุกต์อะไรบ้างวรรณยุกต์จัตวาเอกโทเงื่อนไขของการเล่นวรรณยุกต์คือต้องเป็นคำเดียวกันคือคำว่าอแต่เล่นวรรณยุกต์ต่างระดับกันซึ่งมี3ระดับด้วยกันเป็นจัตวาเอกโทนั่นเองถึงจะเรียกว่าการเล่นวรรณยุกต์แต่การเล่นวรรณยุกต์เล่นยากมากค่ะเพราะว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องความหมายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเรียนเสียงเช่นอ้อหรือเอียดอีอีอีหรือแปนเพื่อที่จะหาเสียงที่มันมีความหมายนึกออกไหมประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นการเล่นเสียงเรามองเสียงอะไรบ้างนะ1 2 3เสียงพยัญชนะเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์ต่อไปค่ะถ้าหากเล่นคำใหญ่ๆขึ้นมาการเล่นคำอะค่ะจะมีอยู่3ลักษณะก็มีขอโทษค่ะมี4ลักษณะคือการเล่นคำซ้ำหมายความว่าเอาคำที่เหมือนกันมาซ้ำในวรรคเดียวกันเช่นเรื่อยๆมาเรียงๆเคยได้ยินไหมเป็นบทประพันธ์ของแก้วฟ้ากุ้งนะคะการเล่นคำพ้องเสียงรู้จักคำว่าพ้องไหมพ้องแปลว่าอะไรลูกพ้องแปลว่าเหมือนคือเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันคำไวยพจน์คือคำมีความหมายเหมือนกันและมีการใช้คำปฏิปุจฉาหรือการใช้คำถามเชิงวาทศิลป์คือเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแต่เน้นให้เราคิดนั่นเองเดี๋ยวดูตัวอย่างนะการเล่นคำซ้ำดูนะถ้าหนูจะบอกว่าในวรรคนี้ปรากฏคำซ้ำดูนะลูกทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ำค้างพราวไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็นหนาวไหมลูกความรู้สึกหนาวจับใจเลยเพราะว่าหนาวมากกว่า1ครั้งหนาวแล้วหนาวอีกหนาวจนขอผ้าห่มเถอะนะคะเป็นการเล่นคำที่ย้ำไม่เกิดความหมายนั่นเองหมายความว่า3หนาวเนี่ยค่ะจะต้องเป็นความหมายเดียวกันว่าเป็นอากาศที่มันหนาวนะคะแต่ถ้ามันมีความหมายต่างกันเราจะไม่เรียกว่าการซ้ำคำนะเราจะเรียกว่าการเล่นคำพ้องเมื่อกี้เล่นคำซ้ำแต่คำพ้องคือมันเป็นคำเหมือนกันก็จริงแต่ความหมายมันต่างใช่ไหมลูกอ่ะครูลองให้หนูดูคำนี้นะนางนวลจับนางนวลนอนเหมือนพี่แนบนวลสมรจินตราอันนี้เอามาจากอีเหนาหนูลองดูสินางนวล1กับนางนวล2ความหมายต่างกันใช่ไหมนางนวลไหนคือนกนางนวลแรกคือนกนางนวลที่2คืออะไรรู้ไหมคะคือผู้หญิงจินตราคือผู้หญิงคือผู้หญิงหมายถึงอะไรคือคำเรียกผู้หญิงสมัยก่อนจะเรียกว่าแม่นวลละอแม่นวลแม่นวลเนื้อแบบนี้ค่ะดังนั้นคำว่านางนวลนี้จะหมายถึงผู้หญิงและอีกนวลหนึ่งนวลนี้เป็นผิวค่ะผิวนวลต้องการที่จะแบบใช้คำที่แสดงถึงความอ่อนหวานของผู้หญิงนั่นเองดังนั้น3นวลนี้มีความหมายต่างกันเขาจะเรียกว่าการเล่นคำพ้องตรงนี้หนูแยกให้ออกระหว่างคำซ้ำกับคำพ้องเสียงนะคะดอกจัน5ล้านดอกค่ะข้อสอบคุณครูจะบอกไว้เลยนะข้อสอบนะคะเอาละต่อไปมาดูการเล่นคำอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้คำไวยพจน์เช่นคำว่ายักษ์เราเจอเยอะมากเลยใช่ไหมคะในพระอภัยมณีเพราะว่ามีนางผีเสื้อสมุทรอยู่ถูกต้องไหมเราถ้าหากเราใช้แค่คำว่านางผีเสื้อสมุทรเนี่ยมันจะน่าเบื่อเพราะมีคำแต่คำเนี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วเวลาเราบรรจุคำลงไปในบทประพันธ์เนี่ยบางครั้งมันไม่เอื้อต่อการแต่งกรมันไม่เอื้อต่อการแต่งกรดังนั้นเราจะใช้คำอื่นไม่ยักษ์ก็เปลี่ยนเป็นอะไรดีอสูรอสูรกายก็ได้นะก็ได้ใกล้เคียงหรือยักษาเจ้ายักษาตาโตโมโหร้ายใช่ไหมลูกอสุรีหรือไม่อยากลงสระอีเพราะว่าหนูต้องการสัมผัสสระอาก็เป็นอสุอสุรานะคะหรือหนูบอกว่าหนูอยากลงสระอายอยักษ์ค่ะอสุรกายแบบนี้แทนนะคะนี่คือการใช้คำไวยพจน์ซึ่งมันทำให้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีคำมากมายมากขึ้นแม้ว่าคำเหล่านี้ค่ะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ทั่วไปในท้องตลาดแต่อย่าลืมนะว่าต่อให้เราไม่แต่งกลอนเราก็

ังมีโอกาสที่จะใช้คำเพื่อทำให้เกิดผลกระทบทางวรรณศิลป์ผลกระทบต่อการสื่อสารดังนั้นการเรียนวรรณคดีอะค่ะมันจะทำให้เรามีคลังคำพวกนี้มากขึ้นและอีกแบบนึงค่ะนอกจากการเล่นเสียงเล่นคำแล้วเรายังมีการใช้ปฏิปุจฉาหรือใช้คำถามเชิงวาทศิลป์คือคำถามที่ไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการคำตอบแต่เน้นให้คนฟังเนี่ยคิดตามย้ำคิดอารมณ์แบบคิดดีๆนะคิดดีๆเช่นเมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมีแปลว่าถ้าเธอไม่เอื้อมมันจะมีได้ยังไงแต่ไม่ต้องบอกว่าวิธีการคืออะไรไม่ต้องการตอบแต่คิดอัญมณีมีหรือจะโลดไปถึงมือเขาภาพนี้บทนี้ต้องการจะบอกว่าถ้าเธอไม่เอื้อมสิ่งที่เธอหวังสิ่งมีค่านั้นจะมาหาเธอได้อย่างไรนะคะไม่ต้องบอกวิธีการแต่เขาต้องการย้ำให้เราคิดนั่นเองซึ่งเก็บปรากฏในบทประพันธ์ด้วยแล้วนางผีเสื้อสมุทรเองก็ใช้เพื่อที่จะย้ำความคิดให้พระอภัยมณีคิดให้ได้ดังนั้นค่ะหน้าที่ของเราต่อไปเราพร้อมที่จะวิเคราะห์วรรณศิลป์หรือยังจริงเหรอถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมใช่ไหมลูกถ้าพร้อมเราไปเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะขอนำทุกคนมาทำกิจกรรมร่วมกันก็คือกิจกรรมส่องวรรณศิลป์ในบทประพันธ์นะคะเราจะมีแว่นตาก็คือความรู้ที่เกี่ยวกับการเลือกสรรคำมาพิจารณาว่าบทประพันธ์นั้นไพเราะเพียงใดตอนนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนปลายทางแบ่งเป็นกลุ่มนะคะจะใช้กลุ่มเดิมหรือเปลี่ยนกลุ่มใหม่ก็ได้นะคะจากนั้นเราจะมาประชุมกันเพื่อวิเคราะห์หาวรรณศิลป์นั่นเองนะคะหวังว่าเด็กๆกำลังแบ่งกลุ่มกันอยู่ใช่ไหมส่วนต้นทางแบ่งกลุ่มหรือยังเรียบร้อยนะคะคราวนี้ค่ะเมื่อแบ่งกลุ่มได้แล้วต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องศึกษาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ในบทประพันธ์พร้อมกับยกบทประพันธ์นะคะโดยแบ่งบทอย่างนี้ลูกกลุ่ม1ดูนะกลุ่ม1จะได้ฝ่ายกุมารสินสมุทรสุดสวาทไปจนถึงคำว่าไม่พอที่ชีวันจะบรรลัยหนูระบุไว้นะคะคุณครูปลายทางค่ะคุณครูจะแบ่งเหมือนกับที่ครูปูแบ่งให้นักเรียนต้นทางได้นะคะหรือคุณครูสามารถแบ่งให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในห้องของท่านก็ได้ค่ะส่วนนักเรียนกลุ่ม2ลูกกลุ่ม1ทันไหมคะกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2หนูจะได้ฝ่ายเงือกน้ำคำนับอภิวาทไปจนถึงไปหาดทรายหาข้าจะมาฟังเจอไหมคะหากสมาชิกยังไม่เจอต้องช่วยกันนะคะเน้นให้เพื่อนๆหน่อยกลุ่ม3พร้อมไหมลูกกลุ่ม3หนูจะได้นางผีเสื้อเชื่อถือหรือปนดเจอไหมลูกไปจนถึงแลชลาล้วนคลื่นเสียงครื้นโครมไปที่กลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ค่ะลูกหนูจะได้ฝ่ายเงือกน้ำสำหรับทะเลลึกลูกเจอไหมลูกไปจนถึงลูกสาวนางเงือกงามตามลีลาได้ไหมคะเจอแล้วนะบอกเพื่อนด้วยนะมีใครยังไม่เจอบอกเพื่อนด้วยบอกสมาชิกด้วยต่อไปกลุ่ม5ลูกกลุ่ม5ฝ่ายนางผีเสื้อสมุทรที่สุดโง่ฝ่ายนางผีเสื้อสมุทรที่สุดโง่เจอไหมลูกเจอแล้วไปจนถึงช่างคิดอ่านเอาคู่ของกูไปช่างคิดอ่านเอาคู่ของกูไปเจอไหมคะเจอแล้วมาร์กเอาไว้แล้วทั้งหมดนะคะร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ต้นทางคุณครูมีกระดาษแผ่นใหญ่เพื่อให้นักเรียนได้สรุปลงในกระดาษนั่นเองลงมือทำและขอเน้นอีกอย่างนึงค่ะขอเน้นอีกอย่างนึงว่าเวลายกบทประพันธ์อ้างอิงกรุณาขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์ให้ชัดเจนว่าคำไหนที่เป็นการเลือกสรรคำไม่ว่าจะเป็นการเล่นเสียงเล่นคำการใช้คำไวยพจน์หรือจะเป็นการใช้คำเพื่อแสดงคำถามนะคะระบุให้ชัดเจนค่ะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะเชิญค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ลงมือวิเคราะห์กันแล้วคิดว่าเด็กๆน่าจะได้เห็นตัวอย่างของการใช้การเล่นเสียงเล่นคำการใช้คำไวโพสต์รวมไปถึงการใช้คำถามได้มากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ค่ะก่อนที่นักเรียนจะได้เก็บตกรายละเอียดงานของตัวเองนั้นคุณครูจะให้นักเรียนกลุ่ม3ของเรานะคะเป็นตัวอย่างในการนำเสนอเป็นแนวทางหลังจากนั้นนักเรียนไปพัฒนาแล้วก็เก็บงานของตัวเองให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนนำส่งคุณครูปลายทางได้เลยค่ะมาดูค่ะกลุ่ม3ของเราพร้อมนำเสนอแล้วนะคะเชิญค่ะ
1: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับส่องวรรณศิลป์ในบทประพันธ์นะครับ1นางผีเสื้อเชื่อถือหรือปนัดเล่นเสียงสระเอือและสระอือครับ2นะครับสินสมุทรสุดแสนสงสารแม่เล่นเสียงพยัญชนะตัวสอเสือครับ
0: ทั้ง2วรรคที่หนูนำเสนอมานะคะจะมีคำว่าเสื้อกับเชื่อถูกต้องค่ะคำว่าถือกับรือถูกต้องค่ะและใน

0: ส่วนที่2บอกว่าเป็นการเล่นเพลงชนะมีคำว่าสุดคำว่าแสนมีคำว่าสงกับคำว่าสารอยู่ติดกันในวรรคเดียวกันเน้นนะคะหากตัวเพลงชนะหรือว่าคำไหนที่เป็นการเล่นเสียงให้ขีดเส้นใต้ด้วยนักเรียนปลายทางเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเราจะมาเก็บตกรายละเอียดให้เรียบร้อยนี่คือการทำงานเสร็จไปแล้วนะคะประมาณ 50% ดังนั้นจะให้นักเรียนใช้เวลาที่เหลือนะคะนำเก็บตกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วถึงจะนำเสนอได้แล้วก็นำเสนอได้และค่อยนำมาส่งครูอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3นำเสนอพอเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะการวิเคราะห์อาจจะต้องใช้เวลาดังนั้นในส่วนนี้นำเสนอไว้เป็นแนวทางเพียง2ประเด็นนั่นก็คือการนำเสนอการเล่นเสียงนะคะซึ่งเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการเล่นเสียงเพลงชนะและเสียงสระนอกจากนี้อาจจะมีคำไวยพจน์อีกนะคะรวมไปถึงคำที่เป็นคำถามดังนั้นเก็บตกมาให้เรียบร้อยค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะทุกคนคะเงยหน้าขึ้นมาก่อนค่ะและเราจะนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้ค่ะช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าอะไรดีขะมุกขะมอมขมุกขมอมหมายถึงการเปรอะเปื้อนมอซอนั่นเองดังนั้นขมุกขมอมจะเขียนแบบที่1หรือแบบที่2คะใครตอบ1ยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอมีไหมไม่มีใครตอบ2ยกมือขึ้นเต็มเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าแบบที่2ใช่ไหมคำตอบข้อนี้คือแบบหนึ่งนะคะก็คือเป็นแบบประวิสัญชนีหรือมีสระอะอย่างชัดเจนนั่นเองไม่เป็นไรนะคะแต่งตัวขมุกขมอมคือแต่งตัวเปรอะเปื้อนไม่สะอาดนั่นเองดังนั้นวันนี้เรารู้จักคำนี้เพิ่มอีกหนึ่งคำคำไทยรู้ไว้ใช้ให้ถูกแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเราจะพบกันในเรื่องของการถอดรหัสศิลปะการประพันธ์จากเรื่องพระอภัยมณีอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นครั้งที่2ดังนั้นนำงานชิ้นแรกมาส่งแล้วเราจะไปลุยกันต่อนะคะอยากจะให้นักเรียนนำหนังสือมาด้วยนะเพราะว่าการใช้หนังสือจะเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้และทำกิจกรรมของเราสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบยมบาลตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุบยมบาลแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราได้

0: เรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
2: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลโรนศรีดนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
2: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
2: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
2: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: นี่คือโรงพยาบาลแม่สวย

0: ชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
1: ใบอาสาพี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
2: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อมันก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะบ่เอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
2: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้ทุกท่านมีสติทุกอิริยาบถค่ะด้วยความปรารถนาดีจากชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงราย
9: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเราลักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
10: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
11: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
2: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

0: บัดทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาเราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่ง

0: ผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: ไฟป่าอันตรายจริง
2: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
2: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
2: ได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่
3: ดีเลยไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกลียด
1: จริ
3: งจริง
1: แย่จ
3: ัง
4: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตา และเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมด้วยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอ

0: ดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
2: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
3: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
3: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
4: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
5: ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สารานุรมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

ื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีเสียดสีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ

0: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำใบส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลสุนทรารมนะครับ
1: เคยไปดูงานกับโรงพยาบาลสุนทรารมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
2: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือหนึ่งระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนธารรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
3: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

0: ื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทุกอีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
5: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
6: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
7: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
4: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
8: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
4: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ุทธรณีสกอจานจาทานที่1เดินเข้าผ่านในมาระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอดีตยินชิดสกอจานจาทานที่1เดินเข้าผ่านในมาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับท่านนี้ตัวเดินทางในทางไปกับกระบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนกระบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
3: ในอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
4: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
3: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: และพระมหากษัตริย์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกันครับซึ่งแม้ว่าณขณะนี้พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเปราะบางนะครับแต่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่ายังสามารถควบคุมได้และไทยยึดมั่นในเรื่องของถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ครับส่วนกรณีที่ภาพของนายกรัฐมนตรีของไทยมีการจับมือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ประเทศเวียดนามนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการทักทายตามมารยาทไม่มีการหารือนอกรอบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีภาพจับมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก่อนการเข้าร่วมพิธีเปิดอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าเป็นปกติของการประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อเจอกันในห้องพักก่อนเข้าห้องประชุมก็เป็นการทักทายผู้นำประเทศต่างๆตามมารยาทและให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นและไม่มีการพูดคุยใดๆหรือว่านัดหารือใดๆนอกรอบและในรอบการหารือทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนและมีกระบวนการที่กำหนดไว้อยู่แล้วและในปัจจุบันนั้นยังถือว่าไม่ได้มีการดำเนินการเจรจาใดๆทั้ง JBC และ GBC ต่างก็หยุดเพราะว่าถือว่ายังมีความเห็นที่ต่างกัน
2: เรื่องการจับมือนะครับเวลานั่นที่เป็นการประชุมอาเซียนนะครับเป็นการประชุมผู้นำอาเซียนเพราะฉะนั้นเวลาผู้นำไปถึงสถานที่ประชุมถึงหอประชุมเขาก็จะมีห้องโฮลดิ้งรูมเขาเรียกว่าโฮลดิ้งรูมก็คือห้องที่ทุกคนไปรอพักเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกันใครมาถึงก่อนก็นั่งก่อนทุกคนที่เดินเข้ามาในความที่เขาเป็นผู้นำของประเทศต่างๆเราก็ต้องทักทายตามมารยาทที่ดีแล้วก็เป็นการให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับ
3: มีการพูดคุยอะไรกันนอกรอบไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่ถึงบอกไงว่าไม่เที่ยวนี้ไม่ได้มีการจะพูดคุยไม่ได้มีการนัดหารือทั้งในรอบทั้งนอกรอบใดๆทั้งสิ้นครับ
1: ชัดชัยบางชูดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางไทยยังยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ที่ดำเนินการเอาไว้ซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้และระดับท้องถิ่นก็ยังพอคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยบอกว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่นั้นตอบได้ยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมเหมือนที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำด้วยว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่จะต้องเดินหน้าต่อไป
4: สถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังเปราะบางนะฮะก็ทางหลายฝ่ายก็คงฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาแล้วนะยังมีความเปราะบางอยู่แต่เราก็ยังยึดมั่นในข้อตกลง Joint Statement ที่ดำเนินการไว
5: ้มีอะไรที่น่ากังวลไหมครับการประเมินสถานการณ์ตอนนี้
4: ผมคิดว่ายังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ครับคือผมคิดว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ยังพอคุยกันได้เหมือนกับฝ่ายทหารเราก็ฝ่ายทางถึงแม้จะมีอะไรถกเถียงกันบ้างเล็กน้อยฮะโต้เถียงกันแต่โดยรวมยังพอคุยกันอยู่ครับก็ประคับประคองให้เดินหน้าไปได้ครับ
6: ที่ของสมเด็จพระนเรศวรอ
4: ันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอฮะรอนิดนึงว่าคือเข้าใจท่านแหละท่านก็ต้องพูดในโทนอย่างนั้นนะฮะแต่ของเราเดี๋ยวคงมีแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถังให้กัมพูชาจำนวน39คันว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานตั้งแต่ปี2016ซึ่งเป็นรถถังเก่าที่จีนได้รีโนเวทขึ้นมาใหม่และไทยก็ได้รับทราบมาว่าทางกัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่ซึ่งนำมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามว่ารถถังดังกล่าวนั้นกัมพูชาจะนำมาไว้ที่ไหนตอนนี้ทางการรับทราบข่าวมาว่ามีการ การนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและขณะนี้เรามี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทอดุลยังกล่าวบอกด้วยว่าการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นดีลเก่าระหว่างจีนและกัมพูชาแต่ประเทศไทยไม่ประมาทที่ผ่านมาในสิงหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินสายในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามและขณะนี้กำลังเดินทางไปญี่ปุ่นถือเป็นงานการทูตในการเชิงรุกนะครับที่ทำควบคู่ไปกับงานด้านความมั่นคงจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทั้งเรื่องของนโยบายและกองทัพมีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยไทยได้ยึดมั่นการพูดคุยตาม joint statement
7: เราก็รับทราบว่าเขามียุทธปกรณ์ใหม่เข้ามาแต่เป็นยุทธปกรณ์ที่เขารีโนเวทหรือปรับปรุงใหม่แล้วก็นำมามอบให้ไว้ใช้ในการป้องกันประเทศนะครับ
8: ก็จะมีผลต่อการป้องกันที่แน่นอนของเรา
7: ก็ต้องดูว่าเขาเอามาที่ไหนนะครับเขาเอามาที่ท่าเรือมาได้เข้ามาที่กัมพูชาแล้วในภาพของการข่าวเราก็รับทราบแต่ทราบว่าเขาไม่ได้เอามาที่ชายแดนนะครับว่าเรามีจอยสเตทเมนต์ในเรื่องของการนำยุทธปกรณ์แล้วก็กำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดน
8: มีการบอก
7: เดิมแต่เราไม่ได้ประมาทเราก็รู้ว่าเป็นดิวเดิมนะครับในการฝึกร่วมกันแล้วก็รับปากกันว่าจะนำยุทโธปกรณ์บางส่วนก็เนี่ยคือที่69ดีนะครับ
8: ถ้า
7: ไม่ท
8: ำ
7: ตัวมัน
8: เก
7: ือ
8: บ93
7: คัน
8: ตาม
7: สัญญาน
8: ี้มันจะต้องตามสัญญาเข้ามา
7: เขาต้องดูว่าเขาเอามาแล้วเอามาในพื้นที่ชายแดนหรือเปล่านะครับ
8: เร
7: ื่
8: องนี้อาวุธอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะ
7: ก็จีนบอกว่าจะมีเรือแต่มันเรือยังไม่ได้มานะครับเรือแล้วก็มียุทโธปกรณ์เนี่ยที่เขารีโนเวทมาใหม่อันเดินสายเดินทางไปพบในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามตอนเนี้ยท่านไปญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเรื่องงานการทูตเชิงรุกที่ทำควบคู่กับความมั่นคงท่านขอให้มั่นใจได้นะครับผมก็มีหน้าที่ในเรื่องของงานนโยบายนะครับแล้วเพราะว่าจะไม่ได้มาให้ข่าวกับท่านบ่อยๆนะครับแต่เรื่องของความพร้อมท่านเชื่อเถอะว่ากองทัพกองกำลังหรือหน่วยในพื้นที่เนี่ยมีความพร้อมการยั่วยุมันมีอยู่แล้วนะครับก็เขาต้องการให้เราทำตามที่เราต้องการแต่เราก็ต้องทำตามเจตนารมณ์เดิมของเราในการพูดคุยเรื่องของ joint statement นะครับเราต้องยืนยันตามนี้เพราะในเรื่องเขาอยากให้พูดคุยกัน JBC ก็ดี GBC ก็ดีเนี่ยแต่เขายังไม่ทำตาม joint statement เนี่ยก็ยืนยันว่าแบบนี้เราได้เปรียบทุกเรื่อง
1: ส่วนกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลใช้ระบบ AI ประเมินผลงานเพิ่มเงินพิเศษสำหรับการสู้รบทหารที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชานะคะทางกองทัพบกเองก็ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะเป็นแค่เครื่องมือวิเคราะห์ในขั้นต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชี้ขาดเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทหารทุกนายค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุถึงกรณีที่ปรากฏข่าวในสังคมออนไลน์มีเนื้อหาที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงโดยกล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโพสต์ดังกล่าวเนี่ยระบุนะคะว่ามีการใช้ระบบ AI ประเมินผลงานและให้น้ำหนักกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บจนก่อให้เกิดความเข้าใจข้อมูลไม่ครบถ้วนในหมู่ของกำลังพลกองทัพบกขอชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบนั้นถือเป็นบำเหน็จความชอบพิเศษที่กระทรวงกลาโหมจะพิจารณามอบให้แก่กำลังพลที่มีพฤติการการสู้รบหรือได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบซึ่งก็มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนทั้งนี้ค่ะกรมกำลังพลทหารบกได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์พฤติกรรมและก็เหตุการณ์เท่านั้นไม่ใช่เป็นการปล่อยให้ระบบ AI เป็นผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์
0: ลงใต้ไปดูสถานการณ์ชายแดนทางภาคใต้กันบ้างนะครับจังหวัดยะลาก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุรอบ

0: วางระเบิดเจ้าหน้าที่คุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันครับโดยเป็นการเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้เกิดเหตุคนรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายส่งผลให้ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุดโดยเน้นย้ำให้ด่านตรวจและจุดตรวจหลักนะครับในการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยและวัตถุแปลกปลอมอย่างละเอียดหลังมีรายงานข่าวครับจากหน่วยงานความมั่นคงว่าพบความเคลื่อนไหวของแกนนำระดับสั่งการเดินทางเข้าพบปะกับกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยมีการสั่งการให้เร่งรัดปฏิบัติการทางทหารต่อเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่บ้านจาร็อแปตำบลทานโตและบ้านบัวทองตำบลบ้านแหร่คาดว่าเป็นการเตรียมการเพื่อลงมือก่อเหตุในเร็ววันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับหมอต้นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดค่ะตำรวจสั่งเพิ่มข้อหาหนักรวมเป็น11ข้อหาพร้อมกับยื่นถอนประกันตัวส่งเข้าเรือนจำในทันทีค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเกาะพังงันพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะคะได้เชิญนายวิลค็อกผู้ต้องหาชาวอังกฤษวัย51ปีมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก4ข้อหาทำให้ตอนนี้ค่ะถูกดำเนินคดีรวมทั้งสิ้นถึง11ข้อหาโดยตำรวจนะคะได้ปรับข้อหาหลักในให้หนักขึ้นเป็นขับรถโดยประมาทและขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมถึงในข้อหาเสพยาเสพติดประเภท1โคเคนและชนแล้วหนีล่าสุดนะคะศาลจังหวัดเกาะสมุยสั่งเพิกถอนการประกันตัวและส่งตัวเข้าเรือนจำในทันที
0: สำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพังงันท้องศาลาโดยผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์หรือว่าหมอต้นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลรามาธิบดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตระหว่างการรักษาตัวเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ในเวลาต่อมา
1: ซึ่งคดีนี้นะคะก็นำมาสู่การขยายผลจับกุมคดีธุรกิจนอมินีหลังตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานั้นเปิดบริษัททำธุรกิจเรือนำเที่ยวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมีคนไทยถือหุ้นบังหน้า 51% ซึ่งคนไทยคนดังกล่าวก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเพียงคนขับเรือรับจ้างที่ถูกหลอกเอาเอกสารไปใช้และไม่เคยร่วมลงทุนจริงจากการสอบสวนเส้นทางทางการเงินก็พบว่าบริษัทอมีนาการบัญชีพังงานจำกัดซึ่งเป็นเครือข่ายรับทำบัญชีนอมินีรายใหญ่ที่เพิ่งถูกตำรวจบุกทลายไปก่อนหน้านี้เป็นผู้วางแผนตั้งนอมินีมังหน้าให้ตำรวจจึงแจ้งข้อหาในคดีนอมินีเพิ่มไปอีก4ข้อกล่าวหาซึ่งในชั้นสอบสวนกับผู้ต้องหาชาวอังกฤษรายนี้ยอมจำนนต่อหลักฐานและให้การรับสารภาพในทุกข้อกล่าวหาโดยตำรวจจะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
0: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดก็ประกาศปิด5เส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวเพื่อทบทวนมาตรการความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเขา7ยอดจังหวัดตรังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติทั้ง5เส้นทางในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตรังและสงขลาเป็นการชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดสำหรับเส้นทางปิดประกอบด้วยเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนลานหินไออุ่นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนนมสาวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาหลักและเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบ้านตระพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมถึงการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าได้ฟื้นตัวลดผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวก่อนพิจารณาเปิดเส้นทางอีกครั้งในระยะต่อไป
1: ตำรวจสอบสวนกลางนะจับผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงค่ะหลังจากที่หลอกให้ลงทุนทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สมัครงานแล้วก็มีการเชิดเงินหนีไปตำรวจก็จะเร่งขยายผลนะคะเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการและก็เส้นทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกันค่ะก็เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะกองกำกับการ4กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมนายสุริยาอายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาฉ้อโกงประชาชนแล้วก็นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรกรุงเทพคดีนี้ค่ะสืบเนื่องจากผู้เสียหายรายหนึ่งสมัครงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ถูกชักชวนให้โอนเงินลงทุนในช่วงแรกค่ะก็มีการโอนผลตอบแทนคืนเงินจริงก่อนที่จะโน้มน้าวให้เพิ่มวงเงินลงทุนมากขึ้นผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อนะคะโอนเงินรวมกว่า 64,000 บาทก่อนที่จะพบว่าไม่สามารถที่จะถอนเงินคืนได้ตำรวจสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักในพื้นที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพจึงติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดผู้ต้องหาก็ให้การเบื้องต้นนะคะว่าเคยเป็นพ่อค้าอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีและเคยเปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลสัญชาติกัมพูชาที่รู้จักกันโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าบัญชีเนี่ยถูกนำไปใช้กระทำความผิดแต่ว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้มีคดีลักษณะเดียวกันอีกหลายคดีตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ต่อไป
0: ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FBI NAA ครั้งที่26ในวาระครบรอบ40ปีความสัมพันธ์กับเครือข่าย FBI NAA ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ชูแนวคิดรวมพลังปฏิบัติการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลโดยมีผู้แทนจาก26ประเทศร่วมประชุม
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI NAA ครั้งที่26อย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับบริหารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า150นายจาก26ประเทศทั่วโลกรวมถึงรองผู้อำนวยการร่วม FBI และเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าร่วมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการรวมพลังปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลขยายฐานความผิดและหลบเลี่ยงการตรวจจับโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างความเสียหายวงกว้างและทำลายความเชื่อมั่นประชาชนซึ่งทุกประเทศจำเป็นต้องผนึกกำลังและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและยกระดับการทำงานร่วมกันเพื่อทลายเครือข่ายข้ามชาติการประชุมครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ FBI NAA โดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพประเทศแรกเมื่อปี2529นะพัทยาและการกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่3ในปีนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจสูงสุดจากประชาคมโลกที่มีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกันค่ะ

0: ทุกวันอังคารนะคะแต่ว่าเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนนั้นติดภารกิจเดินทางเยือนเวียดนามค่ะโดยยังคงมีวาระที่น่าสนใจในหลายประเด็นทีเดียวนะคะไปติดตามมาพร้อมกันกับคุณพัทราพรมาละโสรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณพัทราพรคะเชิญค่
1: ะนอกจากความร่วมมือเรื่องการค้าการลงทุนกับต่างประเทศแล้วนะวันนี้ค่ะกนช.ค่ะก็ยังเสนอมาตรการรับมือกับฤดูฝนประจำปี2569เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงทั้งปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วงค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยมีวาระที่น่าสนใจในหลายเรื่องค่ะอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอขอความเห็นชอบพิธีสารยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านระหว่างอาเซียนกับจีนและเสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและภูฏานส่วนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569ด้วยค่ะขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสความคุ้มค่าในโครงการไทย AI Passport นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงดิจิทัลค่ะจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะอยากรับฟังจากทุกฝ่ายเพื่อให้ถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าพร้อมมั่นใจในกระบวนการนั้นถูกต้องและเดินหน้าต่อไม่หวั่นว่าจะฉุดความนิยมของรัฐบาลค่ะ
2: การเปิดการรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆก็เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่เราอยากที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแต่อยากรอรับฟังก่อนแต่ก็มีความรู้สึกเสียดายเล็กน้อยครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาใน 2-3 วันที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีกระบวนการที่ทำให้หลายท่านที่อยากมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยรู้สึกไม่กล้าหรือกังวลหรือเปล่าทั้งนั้นจริงๆเนี่ยทุกเสียงเนี่ยก็ควรจะเป็นเสียงที่คิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมเชื่อว่าจะมีหลายท่านมาแสดงความคิดเห็นเราก็จะรอรับฟังแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีครับอันนี้เท่าที่ผมได้ศึกษาและปรึกษากับทางปลัดมานะครับในเชิงของสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบ QR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับทางคู่สัญญาได้
1: ประเด็นที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทีมรัฐมนตรีคนนอกของพรรคภูมิใจไทยถูกลอยแพเรื่องนี้ต้องตั้งทีมสื่อสารมาช่วยชี้แจงหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั้นมีเยอะเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงดังนั้นเวลาที่อธิบายนั้นมันมีขั้นตอนแต่จะมีคนหยิบประเด็นมาก็ต้องอธิบายผ่านโฆษกรัฐบาลโฆษกพรรคและโฆษกของกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไม่ท้อใจแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปรับปรุงเน้นในเรื่องของการสื่อสารให้คนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ในเรื่องของข้อมูลการสื่อสารเนี่ยแน่นอน

0: ้วนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
0: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
2: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะ

0: สามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
0: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
2: สาม
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
4: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมาก
4: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองมาทำความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
4: มีสิตามมาเลย
3: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
4: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: เป็นในเรื่องของฝิ่นค่ะนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมเอ่ยเคยใช่ไหมคะถ้าเรียนเคยได้ยินคำนี้นะคะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ด้านนะคะด้านที่1ค่ะเป็นด้านความรู้ความเข้าใจนะคะบอกผลเสียของการสูบฟินและบทลงโทษผู้สูบฟินในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราจะได้บอกนะคะผลเสียนะคะและบทลงโทษของผู้สูบฟินในสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะด้านต่อไปค่ะนักเรียนด้านต่อไปเป็นด้านทักษะกระบวนการนะคะด้านทักษะกระบวนการนี้นะคะนักเรียนจะต้องสรุปความนะคะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางครูมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะที่เกี่ยวกับผลเสียของการสูบฝิ่นและบทลงโทษผู้สูบฝิ่นในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะค่ะในด้านของคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะข้อที่1ค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ที่ทรงห่วงใยประชาชนนะคะข้อที่2นะคะตระหนักในโทษของยาเสพติดค่ะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะข้อที่1รักชาติศาสตร์กษัตริย์ข้อที่2ใฝ่เรียนรู้ข้อที่3มุ่งมั่นในการทำงานนะคะนักเรียนคะวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่นะคะในเนื้อหาในเรื่องของฟินนะคะครูมีวีดิทัศน์นะคะเป็นวีดิทัศน์ข่าวนะคะให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะชมนะคะวิทัศน์นี้มีชื่อว่าลูกทรพีเมาฝิ่นยิงพ่อปานตายใครเคยได้ยินได้ฟังข่าวนี้บ้างคะมีไม่เอ่ยต้นทางอันนี้คือข่าวนะคะที่ครูจะมานำเสนอให้ต้นทางและปลายทางนะคะอยากชมกันหรือยังเอ่ยอยากรู้เรื่องราวว่าข่าวนี้เป็นยังไงไหมคะถ้าอยากรู้เราไปชมพร้อมๆกันทั้งปลายทางและต้นทางค่ะเชิญค่ะ
1: ที่จังหวัดเชียงใหม่มีเรื่องราวที่ทำให้ชาวบ้านอกสั่นขวัญแขวนเลยนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยใช้ปืนแก๊ปยิงพ่อเบื้องต้นเห็นว่าลูกเนี่ยโมโหพ่อไปตัดกิ่งไม้ทำไมกิ่งไม้นั้นผมจะเอาไว้เลี้ยงไก่รักไก่มากกว่าพ่อเหรอเนี่ยยิงพ่อฮะคืออาการพ่อเนี่ยปางตายนะตอนแรกชาวบ้านตกใจกันหมดสุดท้ายไม่รอดจับได้ครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะโฉมหน้าของคนร้ายคือนายชะคนนี้แหละฮะอายุ40ใช้ปืนแก๊ปยิงพ่อของเขาคือลุงชิดีเป็นพ่อแท้ๆด้วยนะ
2: ค่ะ
1: กระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่เอวด้านขวาคือชาวบ้านบอกตกใจเพราะว่าเลือดอาบเต็มพื้นเลยฮะแล้วก็ท่วมร่างด้วยโอ้ลุงชิดีต้องรีบส่งโรงพยาบาลแล้วทุกคนก็ช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้จับได้หลังจากนั้นก็พาตัวมาทำแผนชี้จุดเลยครับจับตัวในชะเอาไว้จุดที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มครับในชักเขาชี้จุดเลยนะจุดไหนที่ผมเนี่ยเหนี่ยวไกลหมายจะยิงพ่อบริเวณใต้ต้นขนุนตรงนั้นแหละฮะที่เขาบอกนะครับจุดที่พ่อยืนคืออยู่ใต้ต้นขนุนข้างๆบ้านจุดที่เขายิงอยู่ห่างจากพ่อไม่กี่ก้าวหลังจากนั้นเอาปืนไปซ่อนในบ้านครับก็ค้นหาเข้าไปต่อในบ้านฮะไปเจอปืนแก๊ปยาวแบบไทยประดิษฐ์ไม่มีเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ก็เอาออกมานะฮะซ่อนอยู่2กระบอกแล้วก็มีเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งด้วยยึดทั้งหมดนี้เป็นของกลางแล้วก็คุมตัวในชะไปสอบปากคำครับชะยอมรับใช้ปืน2กระบอกนั่นแหละซึ่งเป็นปืนของเขาและกระสุนเขาด้วยยิงพ่อ
2: 2กระบอกเลย
1: ทั้ง2กระบอกครับยอมรับนะฮะว่าปืนนั้นเป็นของเขาเองแล้วเขายิงพ่อโดยที่พ่อยืนอยู่ใต้ต้นขนุนจุดที่เขายืนอยู่ประมาณแค่10เมตรยอมรับว่าตัวเขาเองเพิ่งจะเสพฝิ่นมาก่อนก่อเหตุครับตรวจฉี่พบสารเสพติดในร่างกายก็แจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรและก็ความผิดเรื่องของยาเสพติดนี่นะฮะเรื่องเกี่ยวกับการเสพยาในช้าเนี่ยคุยกับนักข่าวอยากให้คุณมิ้นและคุณผู้ชมตั้งใจฟังย้ำนะครับโปรดตั้งใจฟังเพราะสิ่งที่เราถามกับสิ่งที่เขาตอบมันเป็นแบบนี้ครับ
3: นะเป็นไงพ่อครับรู้สึกอยู่ในห้องตอนนี้อยากจะขอโทษพ่อก่อน
4: ฮะอ
3: ยากจะขอโทษพ่อก่อนตอนนี
4: ้ขอโทษพ่ออ
3: ยากขอโทษพ่อแล้วรู้สึกอยู่ในห้องครับตอนนี
4: ้ตอนนี้บอกรู้สึกอยู่ไหนคร
3: ับ บอกรู้สึกอยู่ไหนแล้วนี่อย่างถึงไปเหตุจูงใจที่ทำให้พ่อฮะทำให้พ่อนี่อย่างอะไรอย่างเป็น
4: พ่อนี่เส้นเลือดพ่อเหมือนเดิมแค่เดิมคร
3: ับ ฮะ
4: เส
3: ้
4: นเล
3: ือ
4: ดคอเน
3: ี่
4: ยเส้นเล
3: ือ
4: ดคอม
3: าขับอ๋อเส้นเลือดคอ
1: แข็งโอเคครับแรกๆยังเหมือนจะคุยรู้เรื่องสักพักนึงเอาถามอย่างตอบอย่าง
2: คือดูจากสีหน้าเหมือนเขาไม่ค่อยเข้าใจ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูจงรักแสนแอ่นนะคะวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะศึกษากันนะคะ

0: ในคำถามผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวเราถามคำถามยากไปหรือเปล่า
1: แต่บางคนบอกว่าอาการแบบนี้ว่ายังไม่สั่งจากฟิตฝิ่นหรือเปล่าที่เขาเสพนะฮะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ครับไปบ้านที่เกิดเรื่องนั่นแหละครับคนในบ้านก็ตกใจกับเหตุการณ์นี้แล้วก็หวาดผวาไปตามๆกันก็ไม่คิดนะว่าในชาร์จะก่อเหตุแบบนี้นะครับที่ใต้ต้นขนุนเนี่ยยังมีจุดที่เศษกิ่งขนุนตกอยู่แล้วก็เนี่ยฮะเห็นรูไหมครับเนี่ยกระสุนมาเจาะถากเข้าที่ต้นขนุนด้วยร่องรอยแบบนี้แหละครับแม้จะเป็นแค่ปืนแก๊ปแต่ว่าอันตรายนะครับถ้าถูกอวัยวะสำคัญนี่ถึงตายได้กิ่งขนุนร่วงมาแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นเรามีโอกาสได้คุยกับพี่ชายของนายชะชื่อว่านายหวานเขาไปเยี่ยมน้องแล้วก็เปิดใจเล่าให้ฟังบอกว่า
2: พี่แล้วแกเป็นคนยังไงครับ
1: สติไม่ค่อยสมประกอบครับประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม5ปีก่อนแล้วก็ชอบกินเหล้าแล้วก็เสพฝิ่นด้วยโอ้หลายอย่างเลยนะฮะรถล้มทำให้สติไม่สมประกอบมีเหล้าเข้าไปมีฝิ่นมาเติมอีกแล้วพอเสพทีไรเนี่ยอาการประสาทจะกำเริบที่ผ่านมาหาเรื่องทะเลาะกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับพ่อคนที่เขายิงนั่นแหละฮ
0: ะ
1: เป็นไม้เบื่อไม้เบากันเลยวันที่เกิดเรื่องตัวของนายหวานพี่ชายออกไปทำไร่ทำนาน้องชายยิงพ่อคิดว่าน่าจะโมโหเพราะพ่อไปตัดกิ่งไม้ที่เตรียมเอาไว้จะให้เป็นที่นอนของไก่ซึ่งเลี้ยงเอาไว้ด้วยลองฟังครับ
3: พ่อนี่อารมณ์นี่ธรรมดาอารมณ์ดีก
2: ันแล้วมี
3: ไอ้ดีมกันละ
2: กันแล้วมีอาการที่บอกว่าชอบทำร้ายครูพ่อเนี่ยมาเมินแล้วยังครับ
3: มาแล้วหลายปีแล้ว
2: หลายปีแล้ว
3: ระยะหลังมันเสร็จดีมาเพศดีมันเริ่มปัสสาวะนี่มันคือมาคู่ฆ่าคู่ปีคู่แทงแบบ
2: คู่ฆ่าคู่แทง
3: ครับ
1: ตอนแรกคิดว่าปมเหตุมาจากโมโหที่พ่อมาตัดกิ่งขนุนก็เลยมายิงพ่อซึ่งอยู่ใต้ต้นนี้พอดีจนกระสุนถากแบบนี้เพราะว่าจะเห็นว่ามันมีกิ่งที่ถูกตัดคือกิ่งนี้แหละฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถามไปถามมาตรวจสอบแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าติดฝิ่นด้วยแล้วก็อาการทางประสาทกำเริบด้วยเนี่ยนะครับอาการของคุณพ่อเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณพ่อชี้ดีพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับโชคดีว่ากระสุนแค่ถากไม่ได้เจาะเข้าไปโดนอวัยวะสำคัญแล้วงานนี้ครอบครัวเอายังไงต่อครับเนี่ยถามกับทางพี่ชายเขาบอกว่าก็คงจะไม่ไปประกันตัวแล้วล่ะให้ดำเนินการไปตามกฎหมายเพราะว่าหลังจากที่ถูกจับได้ในรอบนี้เนี่ยทั้งคนในบ้านเองคนในหมู่บ้านเองเขารู้สึกยังไงรู้ไหมครับคุณมิ้งคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นอุ่นใจมากขึ้นไม่ต้องอยู่แบบหวาดผวาอีกไปเนี่ยครับถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับตัวของนายชะนะฮะ
4: ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวีดิทัศน์นะคะข่าวเรื่องลูกทรพีเมาฝิ่นยิงพ่อปานตายนั่นเองนะคะนักเรียนขาจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะได้ชมนะคะวีดิทัศน์ข่าวเรื่องลูกทรพีเมาฝิ่นยิงพ่อปานตายเป็นข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใดนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนักเรียนต้นทางครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะคะจากที่นักเรียนได้ชมนะคะข่าวนะคะครูมีคำถามแรกนะคะถามว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใด
5: เป็นสารเสพติดชนิดฝิ่นครับ
4: เป็นสารเสพติดชนิดฝิ่นถูกต้องไหมคะถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนคะข่าวเรื่องลูกทรพีเมาฝิ่นยิงพ่อปานตายเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือฝิ่นนั่นเองนะคะคำถามข้อที่2ค่ะครูถามทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคำถามข้อที่2ครูถามว่าสาเหตุการยิงพ่อปานตายเกิดจากอะไรนะคะขอตัวแทนสัก1คนค่ะ
6: สาเหตุการที่ยิงพ่อปานตายคือการเสพฝิ่นครับ
4: เกิดจากการเสพฝิ่นใช่มั้ยคะใช่ค่ะใช่ถูกต้องนะคะตบมือให้เพื่อนนะคะเยี่ยมมากนะคะสาเหตุนะคะการยิงพ่อปางตายนะคะก็เกิดจากการเสพฝิ่นนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะข้อที่3นะครูถามว่าจากข่าวผลเสียของการสูบฝิ่นมีอะไรบ้างถามจากข่าวนะคะทั้งต้นทางและปลายทางว่าผลเสียของการสูบฝิ่นมีอะไรบ้างขอตัวแทนต้นทาง1คนค่ะตอบข้อนี้ค่ะ
7: ทำให้ไม่มีสติแล้วก็อาจทำอะไรโดยพลการนะ
4: ทำให้ไม่มีสติทำอะไรด้วยพละการใช่ไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะก็คือข่าวนะคะผลเสียของการสูบฝิ่นเนี่ยทำให้ไม่มีสตินะคะเพื่อนบอกทำอะไรด้วยพละการหรือว่ามีอาการประสาทกำเริบนั่นเองตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเยี่ยมมาก

0: อีกสักหนึ่งข้อค่ะสำหรับวิดิทัศน์นี้นะคะอีกสักหนึ่งข้อที่4ค่ะครูถามนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างจากการดูข่าวถามความรู้สึกว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างจากการดูข่าวขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนในการตอบข้อนี้ค่ะ
1: ครับสำหรับผมนะครับรู้สึก อย่างแรกก็เสียใจกับครอบครัวของเขานะครับก็ทำให้รู้ว่าสิ่งเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายครับทำให้ขาดสติทำอะไรโดยพละการครับผม
0: ครับผมเยี่ยมมากตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนเพื่อนบอกว่าสิ่งเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะนี่คือความรู้สึกของเพื่อนต้นทางนะคะที่บอกว่ายาเสพติดอะไม่ดีนะคะทำให้ขาดสตินั่นเองให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร่วมกันสรุปนะคะข่าวในเรื่องของลูกทรพีเมาฝิ่นยินพ่อปานตายนะคะลงในสมุดเรียนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะสัก1บรรทัด2บรรทัดนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากคนที่สูบฝิ่นเป็นยังไงนะคะคนที่สูบฝิ่นเป็นยังไงคะเป็นคนที่ไม่มีสติใช่ไหมมีอาการเป็นไงคะมีอาการเป็นไงเมื่อกี้เพื่อนบอกอาการเป็นไงครับขาดสติเนาะมีอาการประสาทนะคะถือว่าฝิ่นเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ให้โทษนั่นเองนะคะขอสรุปนะคะในเรื่องของข่าวนี้นะคะสักนิดนึงนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเรียบร้อยยังเอ่ยเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะโอเคถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะครูมีภาพค่ะให้ต้นทางและปลายทาง2ภาพค่ะภาพแรกจะเป็นภาพฝิ่นค่ะภาพที่2จะเป็นขาดห้ามสูบฝิ่นนะคะ2ภาพนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝิ่นภาพฝิ่นและภาพประกาศห้ามสูบฝิ่นครูจะมีกิจกรรมกลุ่มให้วันนี้มีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะซึ่งกิจกรรมกลุ่มของครูนะคะครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มนะคะปลายทางแบ่งกลุ่มตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะต้นทางแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะและเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับใบความรู้ที่3นะคะใบความรู้ที่3จะเป็นเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่2ตอนที่10นะคะพระราชกำหนดห้ามมิให้สูบแลซื้อขายฝิ่นนะคะและก็ให้นักเรียนร่วมกันสรุปนะคะใจความสำคัญของใบความรู้นี้นะคะลงในใบกิจกรรมนะคะเรื่องพระราชวงศ์สวดานกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่2นะคะตอนที่10พระราชกำหนดห้ามมิให้สูบแลซื้อขายฝิ่นนะคะแล้วก็นำเสนอนะคะผลการสรุปผลเสียของการสูบฝิ่นและบทลงโทษของผู้สูบฝิ่นนะคะตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะมารับนะคะใบความรู้และใบกิจกรรมได้เลยนะคะตอนนี้ต้นทางนะคะส่งตัวแทนกลุ่มนะคะ4คนนะคะกลุ่มละ1คนออกมารับใบความรู้นะคะแล้วก็ใบกิจกรรมจากคุณครูได้เลยค่ะเชิญค่ะเมื่อนักเรียนทุกกลุ่มนะคะได้รับใบความรู้และใบกิจกรรมนะคะจากคุณครูเรียบร้อยแล้วครูหวังว่าปลายทางก็ได้รับเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะเรามาดูนะคะหน้าตาของใบความรู้กับใบกิจกรรมกันก่อนนะคะนักเรียนคะใบความรู้ค่ะในเรื่องของพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่2ตอนที่10พระราชกำหนดห้ามมิให้สูบแลซื้อขายฝิ่นนะคะ1หน้าค่ะเดี๋ยวนักเรียนทุกกลุ่มนะคะจะต้องศึกษาใบความรู้นะคะที่ครูให้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะและสรุปนะคะลงในใบกิจกรรมนะคะให้สรุปนะคะผลเสียของการสูบฝิ่นและบทลงโทษของผู้สูบฝิ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูให้เวลาต้นทางและปลายทางในการสรุปนะคะนักเรียนจะต้องอ่านใบความรู้ก่อนแล้วก็สรุปนะคะพอสรุปเสร็จวันนี้เรามีกิจกรรมคือนักเรียนจะต้องนำเสนอใช่ไหมคะทุกกลุ่มจะต้องนำเสนอนะคะนักเรียนคะจากกิจกรรมกลุ่มที่ครูให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนมีคำถามครูไหมคะต้นทางมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะครูจะให้นักเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: ตอนนี้นะคะต้นทางทั้ง4กลุ่มนะคะทำใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางล่ะคะทำกิจกรรมเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนะคะเราพร้อมที่จะนำเสนอหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: นะคะเดี๋ยวครูขอเชิญนะคะตัวแทนกลุ่มนะคะที่จะนำเสนอนะคะทั้ง4กลุ่มนะคะออกมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะตอนนี้ตัวแทนกลุ่มทั้ง4คนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะทางต้นทางและปลายทางนะคะฟังนะคะการนำเสนอของตัวแทนกลุ่มทั้ง4กลุ่มก่อนนะคะเชิญค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
2: ตามพระราชพงศาวดารนะคะเขียนไว้ว่าการสูบฝิ่นจะทำให้ติดฝิ่นหากไม่สูบจะทำให้คลื่นไส้อาเจียนและผิดกฎหมายค่ะในส่วนของบทลงโทษค่ะหากซื้อขายฝิ่นจะถูกเฆี่ยน3ยกตะเวนบก3วันตะเวนเรือ3วันผู้รู้เห็นจะโดนเฆี่ยน60ทีค่ะ
0: อันนี้คือการนำ
3: สุขภาพร่างกายไม่ดีและมีชีวิตที่ไม่ดีขาดสติคนรอบตัวไม่เข้าหาอาจจะขาดสติจนทำร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและอาจถึงแก่ชีวิตได้ครับบทลงโทษคือจะให้ลงพระราชอาญาเขี้ยน3ยกทเวนบก3วันทเวนเรือ3วันผู้รู้เห็นจะให้ลงพระราชอาญาเขี้ยนไว้60ทีครับ
0: ครับเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะ
4: ครับสำหรับผลการสรุปของกลุ่มผมนะครับคนเสียครับก็จะถ้าเกิดไม่มีสูบเนี่ยก็จะมีอาการอาเจียนครับผมแต่ว่าก็จะมีอาการปวดหัวแล้วก็มีอาการร้อนหนาวครับสำหรับบทลงโทษนะครับผู้ที่สูบฟินนะครับก็จะถูกเฆี่ยนครับยึดทรัพย์ครับผมสำหรับผู้ที่ถูกเห็นเนี่ยก็จะถูกเฆี่ยน60ทีครับ
0: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนต้องขอขอบคุณนะคะตัวแทนกลุ่มทั้ง4คนนะคะเชิญค่ะนักเรียนคะอันนี้คือการสรุปนะคะกิจกรรมกลุ่มของวันนี้นะคะในการนำเสนอนะคะการสรุปนะคะผลเสียของการสูบฝิ่นและบทลงโทษของการสูบเองนะคะนักเรียนคะเรามาเติมเต็มคำตอบนะคะทั้งต้นทางและปลายทางไปพร้อมๆกับครูอีก1รอบนะคะนักเรียนคะการห้ามสูบฝิ่นและซื้อขายฝิ่นเนี่ยค่ะกฎหมายนี้นะคะมีการห้ามไม่ให้บุคคลใดนะคะสูบฝิ่นนะคะกินฝิ่นหรือซื้อขายฝิ่นนะคะด้วยระบุว่ามีการจำคุกและลงโทษนะคะผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้นะคะอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะคะโดยมีโทษนะคะทันตกรรมนะคะที่รุนแรงนะคะทั้งในปัจจุบันนะคะและในชีวิตหลังความตายเอ๊ะชีวิตหลังความตายคือเช่นตกไปในนรกหรือกลายเป็นเปรตน่ากลัวไหมคะน่ากลัวนะนักเรียนคะมาดูผลกระทบค่ะผลกระทบจากการเสพฝิ่นนะคะการเสพฝิ่นเนี่ยจะทำให้ผลเกิดผลกระทบทางสุขภาพและชีวิตนะคะเช่นการติดฝิ่นทำให้เกิดความยากจนไหมคะยากจนนะคะอาจจะทำผิดกฎหมายไหมคะเกิดการทำผิดกฎหมายนะคะอาจจะไปทำไงคะไปโจรกรรมนะคะโจรกรรมเพื่อที่จะหาเงินใช่ไหมคะมาซื้อฝิ่นนะคะแล้วก็เกิดการสูญเสียความสามารถในการทำงานนะคะอันนี้คือผลกระทบนะคะจากการเสพฝิ่นนั่นเองนะคะนักเรียนคะการลงโทษค่ะหากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายนะคะจะมีการลงโทษทางกายและทรัพย์สินเหมือนที่ทั้ง4กลุ่มนำเสนอเมื่อกี้นี้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะการเฆี่ยนนะคะการบังคับทำงานหนักนะคะ

0: และก็การริบทรัพย์สินนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการสั่งให้ขายฝิ่นออกไปจากกรุงเทพมหานครนะคะก็คือการสั่งให้ขายไปจากกรุงเทพมหานครเนี่ยในกรณีที่มีการครอบครองฝิ่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะนักเรียนคะอีกหนึ่งประเด็นในเรื่องของการเผยแพร่กฎหมายนะคะในเรื่องของการเผยแพร่กฎหมายเนี่ยกฎหมายนี้นะคะได้มีการประกาศให้ประชาชนทุกคนทราบทั่วถึงนะคะผ่านการแจ้งเตือนนะคะจากผู้รับผิดชอบนะคะในแต่ละท้องที่ก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะนายอำเภอนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลชุมชนนั่นเองนะคะนักเรียนคะเรามาร่วมสรุปนะคะพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์นะคะรัชกาลที่2ตอนที่10พระราชกำหนดห้ามมิให้สูบแลซื้อขายฝิ่นนะคะเติมเต็มคำตอบนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะลงในใบกิจกรรมและบันทึกลงในสมุดเรียนนะคะนักเรียนคะพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่2ตอนที่10นะคะพระราชกำหนดห้ามมิให้สูบแลซื้อขายฝิ่นนะคะกล่าวถึงพระราชกำหนดห้ามมิให้สูบและซื้อขายฝิ่นออกโดยพระมหากษัตริย์นะคะเพื่อป้องกันการแพร่หลายของการเสพฝิ่นในสังคมนะคะซึ่งมีผลเสียนะคะทั้งต่อสุขภาพนะคะของประชาชนนะคะรวมไปถึงในด้านของความสงบเรียบร้อยของประเทศนะคะฝิ่นเนี่ยค่ะนักเรียนถือว่าเป็นสารเสพติดนะคะที่ทำให้ร่างกายของเรานั้นเสื่อมโทรมใช่ไหมคะและทำให้เกิดความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะพระราชกำหนดนี้นะคะก็จึงห้ามนะคะไม่ให้ผู้ใดสูบหรือค้าฝิ่นนะคะโดยกำหนดบทลงโทษทั้งจำคุกและการปรับเงินนะคะสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานนะคะและมาตรการในการปราบปรามการค้านะคะและซื้อขายฝิ่นนะคะเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันการเสื่อมทรามของสังคมในช่วงนั้นด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนจากกิจกรรมในเรื่องของฝิ่นสรุปได้ไหมคะว่าฝิ่นเป็นไงเอ่ย
1: อันตราย
0: อันตรายฝิ่นเป็นยาเสพติดใช่ไหมคะที่อันตรายนะคะนักเรียนคะเมื่อกี้เราร่วมกันสรุปทั้งต้นทางและปลายทางหลังจากที่เราทำกิจกรรมนะคะวันนี้ครูมีเกมให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร่วมเล่นเกมกับครูทั้งหมด10ข้อเกมของครูมีชื่อว่าเกมถูกผิดนะคะคำชี้แจงก่อนค่ะนักเรียนให้นักเรียนเล่นเกมถูกผิดนะคะเรื่องโทษของการสูบฝิ่นขายฝิ่นนะคะโดยที่ครูจะให้นักเรียนพิจารณาข้อความของโทษการสูบฝิ่นขายฝิ่นจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่2ตอนที่10พระราชกำหนดห้ามมิให้สูบแลซื้อขายฝิ่นนะคะว่าถูกหรือผิดนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวต้นทางนะคะครูมีป้ายให้ตัวแทนกลุ่มเป็นคนชูป้ายสมมติว่าครูอ่านโจทย์ข้อที่1เรียบร้อยแล้วถ้าถูกนักเรียนยกถูกถ้าผิดยกผิดนั่นเองนะคะฮะเชิญตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับป้ายค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยเราพร้อมจะเล่นเกมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยเชิญค่ะตัวแทนกลุ่มมาเลยครับอมครับตัวแทนกลุ่มต้องช่วยกันคิดนะในกลุ่มของเรานะคะปลายทางเหมือนกันนะคะต้นทางเหมือนกันนะคะ10ข้อต้นทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะ
2: พร้อม
0: ถ้าต้นทางพร้อมครูคิดว่าปลายทางก็พร้อมนะคะเราไปเล่นเกมถูกผิดกันค่ะเริ่มต้นจากข้อที่1ค่ะข้อที่1คําถามนะคะถามว่าพระราชกำหนดนี้ห้ามไม่ให้ผู้ใดสูบฝิ่นกินฝิ่นซื้อฝิ่นและขายฝิ่นถูกหรือผิดคะยกป้ายค่ะถูกปลายทางล่ะคะตอบอะไรเอ่ยตอนนี้ต้นทางตอบถูกทุกกลุ่มนะคะคำตอบคืออะไรเอ่ยคำตอบคือถูกหรือผิดพระราชกำหนดนี้นะคะห้ามไม่ให้ผู้ใดสูบฝิ่นกินฝิ่นซื้อฝิ่นและขายฝิ่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากนะคะต้นทางตอบถูกทุกกลุ่มเลยนะคะเราไปต่อในข้อที่2กันไหมคะตอนนี้ทุกกลุ่มมีกี่คะแนน1คะแนนเท่ากันนะคะต่อข้อที่2กันค่ะนักเรียนข้อที่2นะคะคำถามถามว่าพระราชกำหนดนี้กำหนด

0: ำหรับผู้ฝ่าฝืนคือการตัดสินโทษทันตกรรมด้วยไม่มีการจับกลุ่มถูกหรือผิดยกป้ายค่ะผิดคำตอบคือผิดนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะตอนนี้ทุกกลุ่มมี2คะแนนนะคะต้นทางต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะคำถามข้อที่3นะคะผู้ที่มีฝิ่นอยู่ก่อนต้องเร่งขายฝิ่นออกไปจากกรุงเทพมหานครและไปขายในต่างประเทศถูกหรือผิดยกป้ายค่ะคำตอบคือถูกต้องค่ะเยี่ยมมาก3ข้อละนะคะต่อไปไปข้อที่4ค่ะนักเรียนข้อที่4การไม่ฟังพระราชกำหนดจะมีโทษเขี้ยน3ยกเอ๊ะคำนี้คุ้นๆไหมคำนี้คุ้นๆเหมือนเพื่อนนำเสนอไหมคะเหมือนเนาะจะมีโทษเขี้ยน3ยกทเวนบก3วันทเวนเรือ3วันและริบทรัพย์สิ่งของถูกหรือผิดยกป้ายค่ะทุบคำตอบคือถูกนั่นเองนะคะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเกือบครึ่งทางละต่อไปไปดูข้อที่5กันนะคะว่าจะมีคำถามว่าอย่างไรนะข้อที่5ค่ะนักเรียนพระราชกำหนดนี้มีการกำหนดโทษรุนแรงสำหรับผู้ที่กระทำการลักลอบซื้อขายฝิ่นถูกหรือผิดยกป้ายค่ะปึ๊บถูกหรือผิดคำตอบคือถูกต้องค่ะเยี่ยมมากต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6ถามว่าพระราชกำหนดนี้ไม่กำหนดโทษสำหรับผู้ที่มีฝิ่นในครอบครองก่อนที่จะมีประกาศห้ามยกไปค่ะถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดผิดนั่นเองค่ะเยี่ยมมากนะคะเรียนต้นทางเยี่ยมมากเก่งมากนะคะต่อไปข้อที่7นะคะคำถามข้อที่7ค่ะนักเรียนถามว่าการเสพฝิ่นไม่ส่งผลเสียใดๆต่อผู้ทำการเสพถูกหรือผิดยกป้ายค่ะการเสพฝิ่นไม่ส่งผลเสียใดๆต่อผู้ที่ทำการเสพถูกหรือผิดคะส่งผลเสียไหมคะ
1: ส
0: ่งนะคะสรุปแล้วข้อนี้ผิดนั่นเองนะคะเพราะว่าการเสพฝิ่นเนี่ยส่งผลเสียนะคะต่อการเสพนะคะโทษค่ะต่อร่างกายนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะข้อที่8นะคะพระราชกำหนดนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนสูบฝิ่นและทำผิดกฎหมายถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดคำตอบคือถูกต้องนั่นเองนะคะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนอีก2ข้อค่ะข้อที่9ค่ะคำถามนะคะผู้ที่เห็นการกระทําโดยไม่แจ้งความนะคะสามารถหลีกเลี่ยงการลงโทษได้มั้ยคะถูกหรือผิดเพื่อนตอบผิดนะคะผิดคือคำตอบที่ถูกต้องค่ะอีก1ข้อนะคะอีก1ข้อนะคะข้อที่10ค่ะคำถามนะคะพระราชกำหนดนี้ใช้การลงโทษที่รุนแรงเพื่อการควบคุมนะคะการเสพฝิ่นและการทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องถูกหรือผิดยกป้ายค่ะถูกหรือผิดคะไม่ได้ยินเสียงเลยถูกหรือผิดแสดงว่าข้อนี้ไม่ค่อยมาเจอจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าถูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกต้องค่ะครูสรุปคะแนนนะคะตอนนี้นะคะต้นทางทั้ง4กลุ่มคะแนนเต็ม10คะแนนค่ะเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะจากการทำกิจกรรมการเล่นเกมเมื่อกี้นะคะครูต่อด้วยวีดิทัศน์นะคะวีดิทัศน์กว่าจะเป็นไทยนะคะตอนที่58นะคะประกาศห้ามสูบฝิ่นนะคะเรียนพร้อมจะไปชมวีดิทัศน์หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวีดิทัศน์พร้อมๆกันค่ะ
2: ฟินพืชดอกอันสวยงามที่นำหายนะสู่ชีวิตผู้คนมากมายมานับศตวรรษจนเกือบทำให้บางประเทศแทบสิ้นชาติด้วยเพราะประชาชนของตนอ่อนแอลงจากการติดยาเสพติดนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงเล็งเห็นถึงภัยอันใหญ่หลวงนี้จึงทรงตราพระราชกำหนดโทษให้สูงขึ้นโดยห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นซื้อขายฝิ่นและลงโทษผู้สูบอย่างหนักด้วยการโบยและถูกออกประจานพร้อมเอาโทษแก่ผู้ที่ทราบเรื่องและไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่แม้บทลงโทษของข้อบัญญัตินี้จะดูรุนแรงเมื่อเทียบกับยุคสมัยทว่าบทกฎหมายที่สะท้อนความเป็นห่วงประสบกรณิกรของพระองค์ได้ช่วยให้ไพร่ฟ้ามากมายไม่ต้องตกเป็นทาสของฝิ่นยาเสพติดที่กัดกินจิตวิญญาณของมนุษย์นับล้านและทำให้ไทยไม่ต้องสิ้นชาติเพราะยาเสพติดนี้และนี่คือกว่าจะเป็นไทย
0: ขอขอบคุณนะคะสื่อวีดิทัศน์นะคะเรื่องกว่าจะเป็นไทยตอนที่58ประกาศห้ามสูบฝิ่นนะคะนักเรียนคะครูยังมีวีดิทัศน์นะคะเรื่องกว่าจะเป็นไทยตอน147ยกเลิกโรงฝิ่นนะคะเราไปดูพร้อมๆกันนะคะ
2: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าสุขภาพอนามัยของไพร่ฟ้าประชาชนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งจึงทรงให้มีการออกกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการอนามัยของประชาชนอาทิความผิดในการปลอมปนเครื่องอาหารเครื่องยาการทิ้งของโสโครกในเขตชุมชนการขายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า14ปีและที่สำคัญทรงตระหนักถึงโทษของยาเสพติดซึ่งล้วนนำความเสื่อมโทรมมาสู่ร่างกายจึงทรงโปรดให้ออกประกาศห้ามสูบฝิ่นและผสมฝิ่นเป็นยาในพระราชนาจักรอีกทั้งการออกพระราชบัญญัติกำหนดโทษผู้ทำฝิ่นเถื่อนในที่สุดทรงยกเลิกโรงฝิ่นในกรุงเทพมหานครได้กว่า500แห่งในปี2453ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์และนี่คือกว่าจะเป็นไทย
0: ขอขอบคุณนะคะสื่อวีดิทัศน์นะคะเรื่องกว่าจะเป็นไทยตอนที่147ยกเลิกโรงฝิ่นนั่นเองนะคะนักเรียนคะครูยังมีวีดิทัศน์นะคะอีก1วีดิทัศน์เมื่อกี้เราชมไปแล้วกี่วีดิทัศน์คะ2วีดิทัศน์ใช่ไหมคะต่อไปนะคะวีดิทัศน์ข่าวนะคะจากรอยพระบาทญาตาพลิกฟื้นดอยอ่างขางตามรอยพ่อด้วยความพอเพียงนะคะเรียนไปชมวีดิทัศน์พร้อมๆกัน
3: ที่เชียงใหม่ซึ่งเคยมีสภาพเป็นดอยหัวโล้นและเต็มไปด้วยไร่ฝิ่นจนพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปที่นั่นและให้ตั้งโครงการหลวงเป็นแห่งแรกช่วยพลิกฟื้นชีวิตผู้คนบนดอยแห่งนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพวกเขาพร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานตามรอยเท้าพ่อด้วยความพอเพียงติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมนตรีตระกูลสมบัติค่ะ
4: ดอยอ่างขางอำเภอฝางที่เชียงใหม่เมื่อเกือบ50ปีก่อนมีสภาพเป็นดอยหัวโล้นแทบจะไม่มีต้นไม้ใหญ่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จที่นั่นยังเต็มไปด้วยไร่ฝิ่นและใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 1,500 บาทซื้อที่ดินจากชาวบ้านแถบนั้นและตั้งโครงการหลวงอ่างขางขึ้นเป็นแห่งแรก47ปีผ่านไปดอยอ่างขางในวันนี้มีผืนป่าล้อมรอบพร้อมกับพืชผักผลไม้เมืองหนาวมากมายที่วิจัยและส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขา4ชนเผ่า9หมู่บ้านได้ปลูกทดแทนฝิ่นและยังวิจัยให้ได้พันไม้ผลที่ดีที่สุดต่อไป
5: เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ออกมาเป็นผลก็คือว่าเป็นคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นใช่ไหมครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ถ้าในภาระงานของสถานีเองมีความเปลี่ยนแปลงก็คืองานวิจัยเราก็ยังทำอยู่ที่จะต้องทำแล้วก็ต้องทำอย่างเข้มข้น
4: ต้นบ๊วยกลุ่มแรกของอ่างขางที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปี2517ยังคงอยู่และกลายเป็นต้นบ๊วยโบราณซึ่งเป็นไม้ผลกลุ่มแรกๆที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านที่นี่ปลูกเช่นเดียวกับสตรอเบอรี่เพื่อชนิดแรกๆที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านลุงวิรักษ์ซึ่งเริ่มเพาะขยายพันธุ์สตรอเบอรี่โครงการหลวงมาเกือบ40ปีบอกว่าเริ่มทำมาตั้งแต่พันธุ์พระราชทาน13และพัฒนามาถึง8รุ่นจนถึงพันธุ์พระราชทาน88ที่อยู่ระหว่างการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้สตรอเบอรี่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆในการส่งเสริมชาวบ้านเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
6: ล่าสุดที่ตอนนี้ก็คือที่เรากำลังเดินดูตอนนี้นะคือพันธุ์พระราชทาน88
7: 88
6: เป็นพันธุ์ที่เราทำการบิดดิ้งก็คือการผสมพันธุ์ได้พันธุ์ออกมาก็คือพันธุ์นี
7: ้พันธุ์88นี้มันดียังไงพี
6: ่ก็คือรูปมันจะแน่นเหมาะสมจะสำหรับการขนส่งไปจำหน่ายที่ไกลๆมันจะไม่เสียง่าย
4: ยังไม่รวมพืชผักผลไม้อีกมากมายที่ชาวไทยภูเขาบนดอยอ่างขางได้ปลูกขายจากรุ่นสู่รุ่นจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก้อนเมฆบนท้องฟ้าเหนือดอยอ่างขางในช่วงที่เราไปเป็นภาพคล้ายกับคนหมอบกราบแม้จะเป็นเพียงจินตนาการแต่ในความรู้สึกแล้วไม่ต่างกับชาวไทยภูเขาที่นี่ซึ่งล้วนแล้วแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและพร้อมจะเดินตามรอยพ่อด้วยความพอเพียง
8: ตอนสมัยนั้นไม่มีอะไรตอนนี้นี่มีทีวีมีลูกเครื่องมี
9: ร
8: ถยนต์มีหมดเลยครับคือพอเพียง
9: คือคนข้างล่างอะไรมีของเราก็มี
8: มีครับมีครับมี
9: คือเป็นสิ่งที่คล้ายๆในหลวงให้มา
8: ใช่ครับให้มาทั้งหมดเลยครับ
10: แค่รายเดียวมันก็พอกินเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ในหลวงสอนไว้ก็คือเราไม่ต้องไปดิ้นรนเราไม่ต้องไปอยากได้นู่นอยากได้เนี่ยก็คือเราอยู่ของเราเงี้ยเราก็โอเคสบายใจก็คือยังปลูกผักเนี่ยจะถามว่าปลูกผักมีคนจนเอามีคนที่จะรวยเพราะปลูกผักมันก็ไม่มี
9: แต่ก็ไม่ได้จน
10: แต่ก็ไม่ได้จน
4: สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานให้กับชาวไทยภูเขาตามดอยสูงนอกจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตพวกเขาให้ดีขึ้นแล้วยังได้พระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงซึ่งพระสงฆ์นิกรไทยสามารถนำไปปรับใช้และเดินตามรอยพ่อได้ทุกคนมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวทางอสวทรายงาน
0: ขอขอบคุณนะคะสื่อวีดิทัศน์นะคะข่าวจากรอยพระบาทญาตาพลิกฟื้นดอยอ่างขางตามรอยพ่อด้วยความพอเพียงนั่นเองนะคะนักเรียนคะครูมีคำถามทั้งต้นทางและปลายทางนะคะช่วยกันตอบนะคะวีดิทัศน์3เรื่องนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะเรื่องฟินใช่ไหมคะวีดิทัศน์3เรื่องนี้นะคะได้กล่าวถึงนะคะยาเสพติดนะคะก็คือฟินนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะวีดิทัศน์เรื่องกว่าจะเป็นไทยตอนที่58นะคะประกาศห้ามสูบฟินมีเนื้อหาว่าอย่างไรนะคะวีดิทัศน์นะคะตอนที่58นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสรุปไปพร้อมๆครูเลยนะคะก็คือพูดถึงฟิ่นใช่ไหมคะที่เป็นพืชดอกอันสวยงามที่นำหายนะสู่ชีวิตผู้คนมากมายนะคะนับศตวรรษจนทำให้บางประเทศเนี่ยค่ะแทบสิ้นประเทศเลยนะคะด้วยเพราะประชาชนของตนเนี่ยอ่อนแอลงจากการติดยาเสพติดชนิดนี้ใช่ไหมคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นะคะก็ทรงเล็งเห็นนะคะถึงภัยอันใหญ่หลวงนี้นะคะจึงทรงตรานะคะพระราชกำหนดโทษให้สูงขึ้นนะคะโดยห้ามสูบฟินกินฟินซื้อขายฟินและลงโทษผู้สูบฟินนะคะอย่างหนักด้วยการบวยและถูกออกประจานนะคะพร้อมออกโทษกับผู้ที่ทราบเรื่องนะคะแล้วก็ไม่แจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่นะคะแม้บทลงโทษของข้อบัญญัตินี้นะคะจะดูรุนแรงนะคะเมื่อเทียบกับยุคสมัยนะคะถ้าว่าบทกฎหมายที่สะท้อนความเป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์นะคะก็ได้ช่วยให้ไพร่ฟ้ามากมายนะคะไม่ต้องตกเป็นทาสของฝิ่นนะคะยาเสพติดที่กัดกินจิตวิญญาณของมนุษย์นับล้านนะคะและทำให้ไทยนะคะมิต้องสิ้นชาติเพราะยาเสพติดนะคะอันนี้คือวีดิทัศน์กว่าจะเป็นไทยตอนที่58ประกาศห้ามสูบฝิ่นนะคะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะวีดิทัศน์นะคะกว่าจะเป็นไทยตอนที่147นะคะยกเลิกโรงฝิ่นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเล็งเห็นว่าสุขภัยของไพร่ฟ้าประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะก็ทรงออกนะคะกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดนะคะเกี่ยวกับการอนามัยของประชาชนนะคะอาทิเช่นนะคะความผิดในการปลอมปนเครื่องอาหารรวมไปถึงเครื่องยานะคะการทิ้งของโสโครกในเขตชุมชนนะคะและก็การขายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า14ปีนะคะและที่สำคัญค่ะทรงตระหนักถึงโทษยาเสพติดนะคะซึ่งล้วนนำความเสื่อมโทรมเนี่ยมาสู่ร่างกายใช่ไหมคะจึงโปรดให้ออกนะคะประกาศนะคะห้ามสูบฝิ่นและผสมฝิ่นเป็นยานะคะในพระราชอาณาจักรนะคะอีกทั้งการออกพระราชบัญญัติกำหนดโทษผู้ทำฝิ่นเถื่อนนะคะในที่สุดค่ะนักเรียนทรงยกเลิกโรงฝิ่นในกรุงเทพมหานครนะคะได้กว่า500แห่งในปี2453นะถือว่าเป็นปีสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ข้อที่4ค่ะคำถามนะคะข่าวจากรอยพระบาทญาตาพลิกฟื้นดอยอ่างขางตามรอยพ่อด้วยความพอเพียงนะคะมีเนื้อหาว่านะคะดอยอ่างขางค่ะ อยู่อำเภอฝางนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อเกือบ50ปีก่อนนะคะมีสภาพเป็นดอยหัวโล้นนะคะแทบที่จะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะคะเมื่อครั้นพระองค์ท่านนะคะเสด็จนะคะที่นั่นยังเต็มไปด้วยไร่ฝิ่น

0: นะคะแล้วก็ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ใช่ไหมคะ 1,500 บาทจากที่นักเรียนชมวีดิทัศน์ใช่ไหมคะซื้อที่ดินจากชาวบ้านแถบนั้นนะคะแล้วก็ตั้งโครงการหลวงนะคะอ่างขางขึ้นแห่งแรกนะคะ47ปีผ่านไปค่ะนักเรียนดอยอ่างขางในวันนี้เป็นป่าล้อมรอบนะคะพร้อมกับพืชผลพืชผักผลไม้เมืองหนาวมากมายเลยนะคะที่วิจัยและส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขานะคะ4ชนเผ่านะคะ9หมู่บ้านได้ปลูกนะคะพืชผักผลไม้ทดแทนฝิ่นนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระองค์ท่านและพร้อมจะเดินตามรอยพ่อด้วยความพอเพียงนะคะแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังได้พระราชทานนะคะแนวทางการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงนะคะซึ่งประสบนิกรไทยนะคะสามารถนำไปปรับใช้และเดินตามรอยพ่อได้ทุกคนนะคะอันนี้คือเนื้อหานะคะของทั้งสามวีดิทัศน์นะคะต่อไปค่ะข้อที่5นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะต้นทางนะคะร่วมตอบนะคะว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรนะคะจากการที่ได้รับชมวีดิทัศน์3เรื่องนี้นะคะขอตัวแทนค่ะรู้สึกยังไงคะอ่ะเชิญครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ผมนะครับรู้สึกว่าพระมหากษัตริย์ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนครับ
0: อ่ะเยี่ยมมากค่ะตบมือเพื่อนนักเรียนอีกสักหนึ่งคนค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะจากการที่ได้ชมวีดิทัศน์3เรื่องนี้เชิญครับ
2: ผมรู้สึกว่าพระมหากษัตริย์เก่งมากครับที่พระองค์เนี่ยทรงเห็นการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงครับผม
0: ครับเยี่ยมมากตบมือเพื่อนนักเรียนนักเรียนคะจาก3วีดิทัศน์นะคะที่ครูนำมาให้เรียนชมนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะรวมไปถึงพระมหากษัตริย์ทรงวางแผนแนวทางการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนนั่นเองนะคะนักเรียนคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาศึกษากันนะคะในเรื่องเงินถุงแดงสู่อิสรภาพของชาตินั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ค่ะใบความรู้ที่4เรื่องเงินถุงแดงกับอิสรภาพของชาติจากวิกฤตการณ์รสร.112นะคะแล้วก็2ใบงานที่2นะคะเรื่องเงินถุงแดงกับอิสรภาพของชาติจากวิกฤตการณ์รสร.112นะคะและ3ค่ะกระดาษโน้ตนะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนต้นทางมีคำถามไหมเอ่ย
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ีถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัติพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เป็นสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เราอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเราจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึง

0: แล้วเขาก็จะมีการอบรมให้ความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
1: อย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
2: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
3: หายใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจมา
3: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แพลนคือการวางแผนนั่นเองแสดงว่าวันนี้เราจะมาวางแผนเกี่ยวกับอะไร travel so we have the word travel but I think we have learned word about traveling นะครับนอกจากคำว่า travel แล้วนะครับ beside travel do you know other words that relate to travel getaway travel journey right and let's see the objectives of today's lessons today you will be able to pronounceSome vocabulary from a travel brochure, and you will match the vocabulary to the correct meaning in context. You will know the meaning of the vocabulary, and then you will match with the real context. Okay? Make sense? All right. Everybody take a deep breath. Chuck! Somebody just titter. Okay. This is, everybody, let's take a look at this thing. What do we call it?Who knows? นักเรียนต้นทางหมดแล้วโบชัวเรียนไปทางโบชัวเหมือนกันนะครับ in Thai in English we call repeat after me brochure brochure travel brochure คำนี้พิเศษมากนะครับคำที่เรารู้จักคำว่าโบชัวเนี่ยคนอเมริกันนะครับอังกฤษแบบอเมริกันจะอ่านว่า brochure เน้นที่พยางค์ที่สองสีชมพูที่ครูเน้นไว้ brochureแต่คนอังกฤษเขาจะเน้นที่พยางค์แรกนะครับต่างกันเขาจะอ่านว่า brochure brochure brochure and brochure แสดงว่าสำเนียงโบชัวแบบไทยๆเนี่ยเราน่าจะยืมมาจากอังกฤษหรืออเมริกาคิดว่าอเมริกานะครับโบชัวก็คือ brochure เพราะคนอังกฤษจะไม่อ่านชัวนะครับจาก brochure นะ brochure นะครับอ่ะทีนี้ what do we use a brochure for a brochure what do we use it for what is inside the brochureWhat is on the brochure? The place, the name of the place, and the travel brochure. When do we use travel brochure to get some information about traveling or information about that place? นะครับ ใน brochure เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคิดว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นครับทุกคน มีอะไรเอ่ย มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ นะครับ ทำไมเราถึงต้องมี brochure ด้วย ทำไมต้องมี brochure ด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปสถานที่นั้นเป็นครั้งแรกใช่ไหมเขาอาจจะไม่เคยรู้จักสถานที่นั้นมาก่อนก็ต้องใช้ brochure ในการให้ข้อมูลว่าสถานที่ไหนเป็น attraction เป็นสถานที่แนะนำไปแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนสถานที่ไหนมีของดีใช่ไหมครับเชื่อว่าสถานที่ที่นักเรียนอยู่นะครับนักเรียนปลายทางนะครับตามจังหวัดของนักเรียนเองก็น่าจะมี travel brochure นะครับที่แนะนำสถานที่ด้วยนะครับเราลองไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้Brochure, travel brochure นี้จะมีความสำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรนะครับผมโอเค so can you guess what we are going to learn today guess again นะครับ guess แปลว่า think of นะครับ can you guess me can you guess some lesson that we're going to learn today about vocabulary about traveling and brochure right brochure so today we're going to talk about travel brochure นะครับAnd inside that, we have some vocabulary. And I want you all to bring up your notebooks and take some notes. นะครับ นักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาได้เลย วันนี้เราขึ้นบทใหม่นะครับ เราจะเรียนคำศัพท์กันก่อนนะครับผม All right, can you bring up your notebook, please? All right, everybody take a deep breath. Hoop. Shark. Everybody shark, shark. Everybody shark, shark, shark.Shark, shark, shark, shark, shark. Everybody, shark, shark, shark, shark, shark. Shark, shark. No one. Okay, good job. นะครับ นักเรียนต้นทางไม่มีใครผิดเลยวันนี้นะครับ ยังไม่มีใครผิดนะ นักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างนะครับ สตินะครับ อยู่กับตัวนะครับ Okay, the first one, the first vocabulary. Let's take a look at these pictures. Take a look at these pictures. What do you see in the pictures? นะครับ The lady is, she is taking a photos of the view.And another lady, she's holding a map and visiting Thailand, somewhere in Thailand, I don't know. Maybe some old place or new place. I'm not really sure, but you're gonna know that later on. How do you think they visit this place for the first time or for the second or third or fourth time? Do you think this is their first time, yes or no? Yeah. How could you tell?Because it seems like she doesn't know the place before, right? นะครับเราคิดว่ารูปนี้เป็นรูปที่เขาทั้งสองคนไปสถานที่ที่นั้นครั้งแรกหรือหลายครั้งแล้วครับ ครั้งแรกเพราะว่าเขาทำอะไรคนหนึ่งถือแมปคนหนึ่งถือกล้องแสดงว่าเขาอาจจะไปสถานที่นี้เป็นครั้งแรกเพราะเขาไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ When you go or visit a place for the first time you experience something new and you find something new นะครับ find what does it mean find คนพบเจอนะครับ but when we talk about a place we have a better word for finding นะครับเรามีคำศัพท์คำอื่นนอกจากคำว่า find ที่แปลว่าค้นพบเจอนะครับในการท่องเที่ยวเราจะใช้คำที่ดูดีและเป็นทางการกว่านั้นเราเรียกว่า discover นะครับ everybody I want you to listen to the audio twice the first time you listen and the second time you listen and then repeat โอเคนักเรียนปลายทางพร้อมกันนะครับ the first time listen
1: discover
0: second time
1: discover
0: your turn
2: discover.
0: 1 2 3นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามไปด้วยนะครับ So we put the stress on the first, the second, or the third syllable First, second, or third syllables The stress Stress คือพยางค์หนักนะครับเสียงเน้นที่พยางค์ไหนเอ่ย1 2หรือ3 2นะครับคำว่าถ้าเราปิดคำว่า this ไว้จะอ่านว่าอะไรเอ่ยถ้าเราปิดคำว่า this ไว้ this จะอ่านคำว่า cover ใช่ไหมคำว่า cover แต่ถ้าเราเติม prefix ไปเป็น thisเราจะไม่ออกเสียงว่า discover นะครับตัว s นี้จะทำให้เสียงเกกลายเป็นเสียงเกเหมือนคำว่า cool ที่แปลว่าเย็นเราเติม s ไปเป็น school ไหมไม่เป็น school ที่แปลว่าโรงเรียนใช่ไหมเช่นเดียวกับคำนี้เราจะอ่านว่า discover นะครับเราจะอ่านเป็น discover repeat after me discover
2: discover
0: okay I want you to listen one more time
1: discover
0: your turn 1 2 go
2: discover
0: means to find information of a place นะครับนะครับแปลว่าการที่เราไปค้นพบสิ่งใหม่ๆในสถานที่ที่1นะครับโอเค and I will read the example sentence one time and then you repeat after me okay everybody นักเรียนปลายทางพร้อมนะ let's discover the wonderful things in Thailand 1 2 go Okay. Discover wonderful things. Wonderful, what does it mean? Wonderful. Fantastic. นะครับเราเรียนคำว่า fantastic ไปแล้วลองนำคำศัพท์ที่เราเรียนไปมา match ได้นะครับผมเราไปค้นพบอะไรใหม่ๆในประเทศไทยกันดีกว่านะครับโอเค Are you with me? Are you okay? Finished? Are you done? Yes, okay. นักเรียนปลายทางทันนะครับ Next one. This one.What do you see in the picture? What do you see in the picture? We see some... They are buying something. What do we call a things or things that you buy just to remember that place? You have learned that what? Souvenir. What is souvenir?ของที่ระลึกนะครับเลดี้ตรงนี้นะครับกำลังซื้อของซูวีเนียร์อยู่นะครับผมคิดว่าเขาดูได้ดูของแล้วเขารู้สึกเป็นยังไงครับ
2: ชอบ
0: หรือไม่ชอบคิดว่า How could you tell because she's smiling so when you love something very much we don't say love at always นะครับ we have many words we have word choices นะครับ we call admired นะครับ admire นะครับ listen two times again the first time
1: Admire.
0: The second time.
1: Admire.
0: Your turn. Admire.
2: Admire.
0: Admire.
2: Admire.
0: You stress on the first or second syllable.
2: Second.
0: Second. เราสเตรสที่พยางค์ที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงว่า admire. Admire. จะไม่ออกเสียงว่า admire นะครับเพราะว่าถ้าเราสเตรสที่พยางค์แรกจะเป็น admire. แต่ว่าถ้าเราสเตรสที่พยางค์ที่สองจะเป็น admire. Admire. นะครับคำที่ลงท้ายด้วย re ในภาษาอังกฤษนะครับมักจะออกเสียงเพิ่มมานิดหน่อยนะครับเป็นเยอะเสียงเยอะนะครับเช่น desire admire นะครับโอเค fire นะครับเหมือน fire ที่แปลว่าไฟนะครับ and let's see the example sentence นะครับ you can admire some handmade crafts at the old market นะครับแปลว่าอะไรครับ admire you can แปลว่าคุณสามารถที่จะไป admire แปลว่าไปชื่นชมHandmade crafts ก็คืออะไร crafts เราเรียนแล้ว crafts หรือ crafts แปลว่าอะไรนะใครจำได้ crafts สิ่งประดิษฐ์หนึ่ง

0: งานฝีมือนั่นเองนะครับที่ไหนโอมาร์เก็ตตลาดเก่านะครับตลาดเก่าไหนใครชอบไปตลาดเก่าชอบดูของเก่ามีใครชอบดูของเก่าไหมน่าเห็นไหมนะครับแล้วเนี่ยปลายทางมีใครชอบดูของเก่านะครับลองไปโอมาร์เก็ตได้แล้วเราจะได้ไป admire something นะครับโอเค one more time everybody admire together admire next one alright everybody this oneWhat do you see in the pictures? What do you see? What is it? Is it a place or an animal, plant? Place. Where is it? In Thailand? In Asia? In Europe? In America? Do you think? In Asia. How could you tell? Because you see some Buddhism things, right? นะครับผม Architects or architectures. And this one, do you think it's old or it's new?Who think it's new? Who think it's old? Yes, นะครับ How could you tell? ทำไมเราตอบได้ว่ามัน old นะครับทำไมเราตอบได้ว่า This one is an old place. The color, right? The structure, the architects, นะครับสถาปัตยกรรมต่างๆมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มัน old. Just normal old or very old? Very, very old. When something that is very old, we call itAncient, repeat, listen to the audio twice again. The first time.
1: Ancient.
0: The second time.
1: Ancient.
0: Your turn, one, two, go. Okay, คำนี้ออกเสียงว่า an, นะครับเสียง a, นะครับไม่ an, นะครับไม่ ancient, นะครับ ancient, นะครับ Straight, you put the stress on the first or second syllable. เราใส่ stress ที่พยางค์ไหนครับ one or two? One, นะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านออกเสียงหนักที่คำว่า an,นะเป็น ancient นะครับคำว่าเชียนเราจะไม่ออกว่าเชียนเพราะเราไม่ได้ stress หรือลงเสียงหนักนะครับเราจะไม่ออกเสียงว่า ancient แบบนี้ไม่ใช่นะครับออก ancient นะครับ repeat after me ancient
2: ancient
0: correct let's see the example sentence you can visit ancient cities with its temples and palaces นะครับ palaces okay I want one person to help me read outThis example sentence, นะครับ Any group want to try? I think the boy who sit next to Oki wants to take the mic, please. นะครับ ลองอ่านบ้างนะครับ เดี๋ยวอ่าน You can repeat after me, นะครับ Okay, stand up, please. นะครับ And what is your nickname? What is your nickname?
3: ชื่อเสือครับ
0: เสือ Okay, เสือ Would you mind reading the example sentence for your friends back home? นะครับ เดี๋ยวอ่านตัวอย่างนี้นะครับ ให้กับเพื่อนๆ นะครับ Okay, You can visit.
3: You can visit.
0: Ancient city.
3: Ancient city.
0: With intricate.
3: With intricate.
0: Intricate.
3: Intricate.
0: Temples.
3: Temple.
0: And palaces.
3: And palaces.
0: Palaces.
3: Palace.
0: Thank you very much. Give a big hand to เสือนะครับผมประโยคนี้เขาบอกว่าคุณสามารถไป visit ไปเยี่ยมชม ancient cities นะครับเมืองเก่าได้นะครับที่มี intricate temples. Any group can tell me.What are intricate temples? นะครับ Who can tell me what are intricate temples? นะครับ You hit the bell if you know. You can if you cannot answer in English, you can answer in Thai. นะครับ Intricate temples คืออะไรนะครับใครตอบได้ Okay, group two. เป็นคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วนะครับผมเรียนไปแล้วนะครับนั่นไปทางได้เมื่อ intricate คืออะไรนะ
4: Intricate is a building that created by like a really detail ก็คือสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยความละเอียดละเมียดละไมค่ะ
0: โอเค thank you very much group 2นะครับintricate mean complex or complicated นะครับคือสลับซับซ้อนมีรายละเอียดที่ปานีดมีห้องเยอะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับแล้ว temples ก็คือวัดที่มีรายละเอียดเยอะมากนะครับเราจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมสมัยก่อนนั้นสร้างแบบ intricate ทั้งนั้นเลยนะครับสร้างอย่างปานีดหมดเลยนะครับNext one. This one. Wow. I think it's not difficult for you, นะครับผม What is that? Food, right? Or the word delicacies. Now, delicacies is very expensive or very good food, right? Delicacy, นะครับ But food or delicacy, we talk about something that you can touch, something that you can eat, right?นะครับถ้าเราพูดถึงฟู้ดหรือเดลิเคซี่เราจะนึกถึงอาหารที่เราทานนะครับที่เรารับประทานนะครับ

0: ที่ดีมีคุณภาพใช่ไหมนะครับแต่วันนี้เราจะเรียนคำคำใหม่นะครับสิ่งนี้หมายถึง a style of cooking เป็นสไตล์หมายถึงว่าพูดในเชิงนามธรรมว่าเป็นสไตล์ของการคุกกิ้งเป็นรูปแบบของการทำอาหารเช่น Japanese style Thai style Korean style นะครับ or Europe style French style so the style of cooking who knows the wordมีใครเคยได้ยินบ้างไหมนะเป็นสไตล์ในการทำอาหารนะครับเราไม่พูดถึงอาหารเป็นจานๆแต่เราพูดถึงสไตล์นะครับสไตล์ในการทำอาหาร we have the word this one listen to the audio twice the first time
1: cuisine
0: okay your turn 1 2 go you stress on first or second syllable
2: second
0: นะครับเน้นที่คำว่า scene นะครับ sceneQ, can you pronounce the word cuisine? Cuisine, นะคำนี้ออกเสียงว่า K. Everybody repeat after me. นักเรียนปลายทางแล้วก็ K. W. E. Q. K. W. E. เป็น Q. Cuisine. Repeat after me. Cuisine. Correct, นะถึง C U I นะครับแต่ออกเสียงเป็น Q นะครับ Cuisine, นะครับแปลว่า style of cooking นะครับเช่น Thai style we call Thai cuisine Japanese cuisine Korean cuisine or French cuisine นะครับเป็นคำยืมนะครับเป็นคำยืมนะครับ French cuisine นะครับ Bangkok is a big city with traditional cuisine and special delicacies นะครับมีแต่คำยากๆเลยนะคำนี้ Who's going to volunteer to read this one out นะครับมีกลุ่มมีใครอยากอ่านประโยคนี้ให้เพื่อนๆปลายทางฟังไหมใครที่ไม่ค่อยได้อ่านเลยดีกว่านะครับใครไม่ค่อยได้อ่านเลยนะเฟียไหมเฟีย want to try โอเคเพื่อนๆอยากรู้จักนะครับเพื่อนๆอยากรู้จักเฟีย can you stand up โอเคโอเคนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนต้นทางอ่านให้เพื่อนไปทางแล้วเพื่อนไปทางอ่านตามคุณครูด้วยนะครับเพื่อนไปทางนะครับ Bangkok
3: is a big city
0: with traditional cuisine
3: and
0: special
3: delicacy
0: thank you very much Fia นะครับผมเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรนะครับ traditional cuisine แปลว่าสูตรอาหารหรือตำรับอาหารที่เก่าแก่นะครับ traditional แล้วก็ special delicacy คืออะไร special แปลว่าพิเศษอะไรที่พิเศษครับ delicacyอาหารที่พิเศษมากๆเลยดูที่รูปนะครับน่ากินไหมครับน่ากินนะอันนี้คิดว่ารูปนี้ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่อันนี้เป็น Northern Cuisine Southern Cuisine or Central Cuisine เป็นอาหารภาคไหนครับนี่ตรงนี้ของภาคอะไรเอ่ยมีส้มตำด้วยมีลาบ
4: อีสาน
0: นะครับอีสานคือตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ North Eastern Cuisine นะครับ North Eastern Cuisine นะครับ Next oneตอนนี้ทุกคนในห้องส่งเริ่มหิวแล้วนะครับเริ่มหิวเห็นอาหารแล้วเริ่มหิวนะครับผมโอเค this one everybody shark เริ่มมาซีมา shark หัวหน้าห้องมาแล้วเริ่มกระตุกกันนิดนึงนะครับโอเค everybody what do you see here in the pictures the pictures of the sea right what is the color of the sea blue green or who can rememberThe color of the ocean. Color. Turquoise. Turquoise. คือสีอะไรนะ Blue green. Bluish green. นะครับคือสีฟ้าอมเขียวเขียวอมฟ้านะครับคือสีของน้ำทะเลนะแต่วันนี้เราไม่ได้เรียนสีแล้วนะครับเราเห็นอะไรไหมตรงนี้ในรูปนี้มันคืออะไรครับนักเรียนปลายทางใครเห็นอะไรบ้างเป็นทะเลแต่ว่าไม่ใช่ทะเลธรรมดาเอ๊ะแตกต่างกับทะเลทั่วไปยังไงใครรู้มันถูกล้อมรอบด้วยอะไรครับภูเขาเล็กๆหรือว่าแนวปะการังแนวชายฝั่งบางอย่างทำให้ตรงนั้นเกิดเป็นบริเวณคล้ายๆอะไรแอ่งทะเลเล็กๆคิดว่าในนั้นจะมีอะไรครับในนั้นจะมีอะไรด้านใต้ลงไปจะมีแนวปะการังจะมีอะไรสวยๆใช่ไหมสิ่งนี้นะครับไม่ได้มีอยู่ทุกที่หายากมากจะมีเฉพาะบางเขตพื้นที่ในโลกเท่านั้นประเทศไทยมีไหมมีนะครับสิ่งนี้เรียกว่าลากูนนะครับลากูนหรือภาษาไทยเรียกว่าลากูนนั่นเองเคยได้ยินไหมลากูนภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า lagoon

0: I will have you listen to the audio twice. The first time.
1: Lagoon. Lagoon.
0: Okay, your turn. One, two, go. ไม่ลานะครับเพราะว่าเราไม่เน้นพยางค์แรกเราเน้นพยางค์ที่สองเป็น lagoon lagoon lagoon ก็คือลากูนนะครับเราไม่มีคำศัพท์ไทยเฉพาะเราเรียกว่าลากูนทับไปเลยนะลากูนคือบริเวณทะเลที่ถูกล้อมรอบด้วยแนวปะหรือแนวโขดหินบางอย่างนะครับกลายเป็นแอ่งนะครับที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับลากูนนะครับเดี๋ยวถ้าใครไปเที่ยวภาคใต้กระบี่ไปหลายจังหวัดนะครับก็จะมีลากูนด้วยนะครับที่มีชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวที่ไทยนะครับเพราะว่าลากูนที่ประเทศไทยเนี่ยสวยมากนะครับ So lagoon is an area of sea water separated from the sea by a reef นะครับเราเรียนคำว่า coral reef ไปแล้วใช่ไหม coral reef แปลว่าแนวปะการัง coral แปลว่าปะการังส่วน reef แปลว่าแนวหินหรือแนวปะการังนั่นเองนะครับ So some islands have caves and hidden lagoons to explore explore what does it mean exploreto find something new to discover something นะ explore คือไปสำรวจนะครับเขาบอกว่าบางเกาะเนี่ยจะมี caves what is caves cave a cave is ถ้ำนะครับบางเกาะเนี่ยจะมี cave มีถ้ำแล้วก็มี hidden แปลว่าอะไร hidden ซ่อนซุกซ่อนอะไรซุกซ่อนไว้อยู่ที่ถ้ำอยู่ที่ถ้ำหรืออยู่ที่เกาะนั้นจะมีอะไรอะไรซุกซ่อน hidden lagoon คืออะไรเป็นลากูนที่ซ่อนอยู่นะครับให้เราไปค้นหานั่นเองนะฮะThis one, not too difficult. What do you see here in the pictures, everybody? Beach, right? Beach, นะครับ. So, what are at the beach? When you go to the beach, what do you see? Sand, what else? Seashells, waters, crabs, นะครับ. Thank you, นะครับ. Group one, นะครับ. บอกว่าเจอปูด้วย crabs, นะครับ. ไปชายหาดแน่นอนต้องเจอแซนทรายนะครับ. แต่ว่าถ้าอยู่ข้างกับทะเลนะครับอยู่ข้างทะเลแล้วเราบอกว่าเจอทรายใช่ไหมอันนั้นเราเรียกว่าบีชแต่ถ้าเกิดเป็นทะเลบางที่ไม่ได้มีทรายล่ะครับไม่ใช่บีชเป็นริมฝั่งเป็นตลิ่งเป็นโขดหินหรือเป็นปูนที่เขาทำเป็นถนนแล้วเรียบร้อยริมทะเลอ้าวสรุปแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทะเลไม่ใช่ทรายเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรที่อยู่ติดทะเลบางคนไปตั้งบ้านอยู่เลยติดทะเลเลยไม่ใช่บีชแล้วข้างทะเลมีบ้านมีอะไรเต็มเลยนะครับเราจะเรียกว่าภาษาไทยคืออะไรชายฝั่งนั่นเองไม่ใช่ชายหาดแล้วนะชายฝั่งชายฝั่งอาจจะประกอบไปด้วยบ้านปูนหินอะไรก็แล้วแต่นะครับ so in English we call coasts นะครับ listen to the audio two times นะ
1: coast coast
0: your turn one two go นักเรียนปลายทางพร้อมกันนะครับ coast อย่าลืมเสียงสึสึสึด้านหลังนะ coast coast นะครับThe land next to or close to the sea นะครับพื้นที่ที่ใกล้กับชายฝั่งนะครับเราเรียกว่า coasts นะครับบางที่อาจจะไม่ใช่ทั้งบ้านไม่ใช่ทั้งหินไม่ใช่ทั้งอะไรแต่เป็นป่าชายเลนก็มีนะครับติดทะเลก็เป็น coast เหมือนกันนะครับ coasts on the east coast นะครับ east coast คืออะไร east คือทิศไหนนะครับใครจำได้ eastตะวันออกนะครับ East Coast คือทางชายฝั่งตะวันออกนั้นจะมี There are more stunning beaches stunning what does it mean stunning ใครจำได้สวยมากๆก็คือ beaches ที่ชายหาดที่สวยมากๆนั่นเอง Are you with me make sense Okay can I pass can I go to the next slide Okay นักเรียนปลายทางทันนะครับ Next one This one What is it Who know Waterfalls andCave, it is beautiful. So I think we have a word that means a lot of green plants. Who can remember? A lot of green plants. เราเรียนไปแล้วที่ a lot of green plants มีสีเขียวเยอะๆเราเรียกว่า greenery แปลว่า plants แบบ greenery แปลว่าพืชนะครับอะไรที่แปลว่าเต็มไปด้วยสีเขียว la lush okay lush เราใช้รวมกัน lush greenery แปลว่าพืชที่ชะอุ่มไปด้วยสีเขียวนะครับผมโอเคแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ is a place an area that is protected protect แปลว่าคุ้มครองโดย nationals นะครับคุ้มครอง its national beauty or a special history special history คือประวัติศาสตร์นะครับสถานที่ที่ถูกคุ้มครองไว้ เพราะว่าความสวยงามความสมบูรณ์ของธรรมชาติหรือประวัติศาสตร์อันยาวนานเราจะเรียกที่ที่นั้นว่าเราจะเรียกว่าบางคนบอกแล้วว่า sanctuary เรียนคำว่า sanctuary ไปแล้วใช่ไหมแปลว่าอะไรนะเขตอนุรักษ์ใช่ไหมแต่ถ้าถูกอนุรักษ์ไว้เฉพาะประเทศนั้นนะครับประเทศนั้นเราจะเรียกว่าอุทยานแห่งชาติ in English we call national park นะครับ listen to the audio twice the first time
1: national park
0: okay your turn national park okay มีสีส้มและสีชมพูนะครับพิเศษกว่าคำอื่นๆเพราะว่าคำนี้เป็น a noun phrase นะครับเป็นคำนามที่รวมกัน2คำนะครับดังนั้นแล้วมันจะมี stress หลักของคำนามทั้ง2คำนี้อยู่ที่คำว่า park นะครับแต่ว่า stress ของคำว่า national จะอยู่ที่คำว่าแนนะครับแนเป็น national park นะครับ everybody together national park เสียง a นะครับไม่ใช่เสียง a นะครับไม่ national นะครับเป็น national นะครับเรียนปลายทางด้วยนะครับ national park โอเค You can also visit national parks with wild animals นะครับนักเรียนสามารถไป national park ไปเขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติเพื่อไปเจอ wild animal คืออะไร wild animal คือสัตว์ป่านะครับ wild แปลว่าป่านะครับโอเคนะ national parks everybody together national parks นักเรียนปลายทางทันครับ nouns every shark โอเคเสือมีกระตุกนะครับนี่หน่อยนักเรียนปลายทางมีใครกระตุกหรือเปล่านะครับ picture matching นะครับ so I will give you a sentence นะครับ sentence by sentence who know what the answer is you hit the bell again นะครับคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้คำไหนน่าจะเข้ากับประโยคต่อไปนี้มากที่สุดนะครับในเรียนไปทางพร้อมสามารถยกมือตอบคุณครูได้เลยนะครับแล้วรอดูว่าเฉลยตรงกันไหมนะครับ ready 1คะแนนนะครับข้อละ1คะแนนนะครับผม Thai is delicious especially the spicy noodles นะครับในเรียนไปทางพร้อมนะครับดูรูปสวยๆของเราเลยนะครับกลุ่มไหนจะตอบนะครับผมอ่านเรียนไปทางคิดแล้วโอเคเดี๋ยวรอคุณนับก่อน sorry เดี๋ยวคุณรอคุณนับก่อน 3 2 3นี่เสียงมาจากไหน 3 2 1โอเค group 1 again นะฮะ group 1นะ
2: Cuisine
0: One more time
2: Cuisine
0: repeat after me Cuisine. Thank you very much, group one. Thai cuisine is delicious, especially the spicy noodles. นะครับอาหารไทยนั้นเยี่ยมยอดมากนะครับ cuisine ของไทยนะครับนี่นะ next one นักเรียนไปทางถูกหรือเปล่านะครับผมโอเคต่อไปถ้ากลุ่มเดิมจะตอบต้องเปลี่ยนคนนะนะครับเราจะไม่ตอบซ้ำนะครับผม next one we had a picnicon the and watch the waves นะครับ have a picnic นะครับดูรูปนะครับในเรียนปลายทางดูรูปไปปิกนิกที่ไหนนะครับบางที่นะครับ and watch the waves นะครับดูคลื่นนะครับชายฝั่งนะครับ3 2 1 go for เลยครับ go for เลยนะครับ go for เลยนะครับผมนะใครเร็วใครได้เลยนะครับรอจังหวะนะครับ
2: coat
0: one more time
2: coat
0: แปลว่าอะไร
2: ชายฝั่งครับ
0: ชายฝั่ง thank you very much นะครับผมโคสนะครับอันนี้มันจางนะมันจางเมื่อกี้โอเค next one นะครับ number 3นะครับนักเรียนปลายทางดูตามไปด้วย I my teacher because she's very smart นะครับ she very smart นะครับ smart ในที่นี้อาจจะหมายถึงเก่งนะครับคุณครูดูมีความมีประสบการณ์มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนนะครับนักเรียนก็เลยจุดๆๆนะครับดอทๆๆนะครับนักเรียนปลายทางดูแล้วน่าจะใช้คำว่าอะไรเอ่ยนะครับ3 2 1โอเคกรุ๊ป3ครับผมกรุ๊ป3ครับผมกรุ๊ป3ครับใครเร็วใครได้นะครับครูอาจจะขึ้นมาตอนไหนก็ได้นะครับผม
3: admire
0: one more time
3: admire
0: thank you very much กรุ๊ป3นะadmire แปลว่าอะไรนะครับทุกคน admire แปลว่าชื่นชมหรือชื่นชอบก็ได้นะครับแล้วแต่บริบทในที่นี้หมายถึงว่านักเรียนเนี่ยชื่นชมคุณครูมากๆเลยที่คุณครูเนี่ยเก่งนะครับ Next one.

0: The city had many architects from prehistoric time. คำว่า pre แปลว่ามาก่อนนะครับมาก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองครับยาวนานมากนะครับ The city had many architects เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบไหนนะครับแล้วเนี่ยปลายทางลองดูนะครับรูปนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับ3 2 1กุ๊ปทรีอีกแล้วนะครับกุ๊ปทรีอีกแล้วนะครับผมเฉียดกับกุ๊ป5ไปนิดเดียวกุ๊ป5นิดเดียวเองนะครับกุ๊ปทรี
1: ancient
0: one more time
1: ancient
0: what does it mean ancient
1: โบราณ
0: โบราณ thank you very much group 3 นะครับ group 3 ancient แปลว่าอะไรสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบไหนนะครับเก่าแก่มาก this one we saw colorful fish darting in the at the beach นะครับบอกว่าพวกเราเนี่ยได้ไปเห็นปลาทะเลว่ายน้ำเยอะแยะมากมายเลยนะครับในบางอย่างนะครับที่ริมฝั่งนะครับชายหาดนะครับเราจะเห็นรูปว่ามีน้องปลาว่ายน้ำอยู่ coral reef นะครับ coral reef นะครับนักเรียนไปทางได้หรือเปล่าเอ่ย3 2 1 group 5เลยครับ group 5เลยมาเลยครับโอเค anybody โอเค what is it
2: Lagoon.
0: One more time.
2: Lagoon.
0: Lagoon. What is lagoon? ที่เป็นแบบไหนนะครับทะเลที่ล้อมรอบด้วยอะไร
2: ภูเขา
0: ด้วยภูเขาหรือหินหรือแนวปะการังนะครับผม Thank you very much, group 5. นักเรียนปลายทางจะได้ไหมครับผมนะครับ Lagoon นะครับ Lagoon นะครับเอ๊ะแต่ว่ารูปนี้มีอย่างอื่นอีกนะครับผมเคยเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับใต้ท้องทะเลไปแล้วนะครับมีCoral reef นะครับก็คือแนวปะการังนะครับที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับเอที่มีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายมีชีวิตชีวานะครับเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อทุกวันกรุ๊ปชูเลยครับโอเค
3: vibrant
0: one more time
3: vibrant
0: thank you very much กรุ๊ปชู vibrant นะครับ vibrant นะครับ vibrant นะครับกรุ๊ปชูนะThis one, number 6. We saw elephants in the during our safari. นะครับอะไรดีนะช้างนะครับน้องช้างนะครับเราเจอช้างอยู่ที่ไหนนะครับเจอช้างอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับผมทีทุกวัน Go fly again นะครับ Go fly again นะเจอช้างที่ไหนนะครับ Can you change the new person? Okay.
3: National Park. National Park.
0: Thank you very much. Go fly. National Park นะครับก็คือที่ไหนนะครับอุทยานแห่งชาตินั่นเอง This one we will new places when we go on vacation นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ3 2 1 Oh I cannot hear you can you touch your ear please 3 2 3 3 2 3 ทำไม่ได้ยังไม่หวั่นไม่ได้นะครับ3 2 1โอเคกุ๊ปวานให้กุ๊ปวานนะครับกุ๊ปวาน
1: Discover
0: okay everybody listen to your friend one more time
1: Discover
0: what does it mean discover
1: สำรวจสิ่งใหม
0: ่ค้นพบสิ่งใหม่ to find something new thank you very much กุ๊ปวานโอเค discover นะครับ discover โอเคSo the language forecast for today, everybody. วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูสิ่งง่ายๆนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับสิ่งนี้เรียกว่า infinitive verbs นะครับ infinitive verb คืออะไรนะครับใครคุ้นๆว่าเคยเรียนมาตอนม.1หรือม.2แล้ว infinitive verb คือ verb แบบไหนนะครับ infinitive verb คือ verb ที่ใช้ base form เราท่องกริยา3ช่องไปทุกครั้งเลยใช่ไหม base form คือช่องไหนนะครับ1 2หรือ3ช่องที่1ที่No S-E-S, No E-D, No I-N-G, No S, No D, No I-N-G โอเคไหมถ้าพูดถึง verb infinitive หรือ infinitive verbs นะครับ infinitive verb นะครับเช่น eat, eats, ate, eaten, eating 1, 2, 3, 4, 5 which one is an infinitive verb? 1, 2, 3, 4, 5 1เพราะว่าไม่เป็นไงครับนักเรียนปลายทาง

0: no S no ES no ED no ING we call it in repeat after me infinitive verb infinitive verb correct นะครับอันนี้จดไปคร่าวๆนะครับ no S no ED no ING ด้วยความรวดเร็วนะครับเรียนปลายทางนะครับแค่นี้เองนะทันไหมอีกสักคำนะครับอีกสักคำนะ next one are you with me no S no ED no ING นะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้นะครับ go gone went going goes นะครับเราใช้ go ที่ไม่เติม s ไม่เติม ed ไม่เติม ing เลยอันนี้คือ infinitive verb นะครับถ้าคำนี้ล่ะครับ wrote write writing written all right 1 2 3 4 or 5อันไหนคือ infinitive verb 5 correct นะครับแบบนี้นะครับ no s no ed no ing โอเค and this one is am are was were been which one is an infinitive verb อันนั้นเรียนปลายทางได้ไหม1 is 2 am 3 are 4 was 5 were and 6 been which one 1 2 3 4 5 6 is an infinitive verb who think 1 is who think 2 am who think 3 are who think 4 was who think 5 were infinitive verb who think 6 been who think not 1 is not hereFrom 1 to 6. Actually, an infinitive verb is not here. นะครับไม่ได้อยู่ใน6อันนี้เลยนะครับเพราะว่า infinitive verb คือ verb ที่ no s no ed no ing ของ verb to be ก็คือคำว่า be นั่นเองนะครับเราจะไม่พูดว่า I want to am a teacher เราจะพูดว่า I want to be a teacher โอเคไหม I she want to is a teacher ไม่มีแล้วเป็น she wants to be a teacher โอเคนะครับอันนี้จดไว้ได้นะครับว่าinfinitive verb ของ verb to be จะพิเศษกว่าตัวอื่นคือไม่ใช่กริยาช่องที่1แต่น้องจะมีตัวพิเศษคือคำว่า be นะครับ be be be เลยนะโอเคนะนักเรียนปลายทางทันนะครับผมทีนี้เราใช้ infinitive verb เพื่ออะไรนะครับเราจะใช้เพื่อ suggest นะครับ encourage or persuade นะครับคือใช้ในการใช้ can บวก infinitive verb เพื่อใช้ในการเชิญชวนใครสักคนมาเที่ยวในที่ที่นั้นเช่น if you come to Thailand you can visit ancient cities with intricate temples นะครับแปลว่าอะไรถ้าคุณมาประเทศไทยคุณจะสามารถทำอะไรได้ visit แปลว่าไปเยี่ยมชม intricate temple ก็คืออะไรวัดเก่าแก่นะครับดังนั้นแล้วเราจะเห็นคำว่า can ตามด้วยอะไรครับ can ตามด้วย verb infinitive verb นะครับ infinitive verb นะครับหรือYou can also find some incredible souvenirs นะครับถ้าคุณมาเที่ยวไทยคุณจะเป็นไงสามารถทำอะไรได้ครับสามารถ find ก็คือไปหาเจอไปค้นพบของฝากใหม่ๆได้ทำไมคุณครูถึงไม่ใช้ found ทำไมคุณถึงไม่ใช้ found ตรงนี้เพราะว่า can ต้องตามด้วยอะไรนะครับ can ต้องตามด้วย infinitive verbs นะครับ everybody repeat after me can infinitive verb correct what about this oneYou can also visit national parks with wild animals. คุณสามารถไปทำไงได้ไปเที่ยวไหนได้ National park คือที่ไหนนะครับอุทยานแห่งชาติทำไมคุณถึงใช้คำว่า visit ไม่ใช้คำว่า visiting เพราะว่า can ต้องตามด้วย infinitive verb infinitive verb คืออะไรนะครับ no s no ed no ing นะครับเพราะฉะนั้นหลัง can ห้ามเป็นคำที่เติมอะไรเลยนะครับต้องเป็น infinitive verb เท่านั้นโอเคไหม make sense ในใบงานนะครับคุณครูปลายทางนะครับใบงานที่7นี้นะครับคุณครูให้เตรียมมานะครับแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะได้ใช้นะครับคุณครูสามารถแจกใบงานนี้ให้นักเรียนนะครับลองหา can ที่มี verb infinitive อยู่ด้านหลังได้นะครับให้นักเรียนขีดเส้นใต้นะครับนักเรียนสามารถขีดเส้นใต้ใบงานนะครับตรงไหนที่มี can ตามด้วย infinitive นะครับแบบนี้นะครับให้ขีดเส้นใต้ไว้เลยโอเคไหมนะครับโอเคครับแล้วครั้งหน้าอย่าลืมนำใบงานนี้มาด้วยนะครับนะฮะใบงานที่ไม่ใช่ใบงานขอโทษนะครับผมขออภัยนะใบความรู้ที่7นะครับ handout number 7นะครับใบความรู้ที่7นะครับผมโอเคนะครับ Are you with me everybody Are you happy โอเค So I want to volunteer to make a sentence by using you can verb infinitives in, on, at a place. For example, the teacher will say, you can swim and do water sport at Hua Hin Beach. นะครับอันหนึ่งกลุ่มแล้ว1คะแนนใครสามารถแต่งประโยคนี้ให้คุณครูได้โดยใช้ can บวก verb infinitive ขอ1คนก่อนอัน1คนและคนแรกให้2คะแนน2คะแนนโอเค group 5โอเค
1: You can play basketball at basketball court
0: Thank you very much group 5นะฮะครับ You can play basketball at the basketball court นะครับ can ต้อง play ต้องเป็น play ที่เป็นinfinitive verb ห้ามเติมอะไรเลยครับอีกหนึ่งกลุ่มครับ2คะแนนอีกหนึ่งกลุ่มแล้ว you can group 2 โอเค
2: you can learn
0: you can learn
2: and study at DLTV9
0: you can learn and study at DLTV9 thank you very much group 2นะฮะโอเคนะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับพอจะเข้าใจบ้างไหมครับวันนี้นะครับเวลาอาจจะน้อยสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเราสามารถไปทบทวนนอกเวลาได้นะครับผมโอเค let's review what you learned today everybody the vocabulary the first one you learn discover repeat after me discover admire ancient cuisine lagoon coast national park and for can and infinitive verb we haveCan to suggest, to persuade, and what is infinitive verb again? ไหนใครจำได้ครับว่า infinitive verb คือ verb ที่เป็นไงนะครับ base form no, s no, ed no, no s no es no, ed and no, ing นะครับผม thank you นะครับ okay everybody before we leave last but not least again a regular verb list นะครับ today three words นะครับ3คำที่เราจะให้วันนี้นะครับ the first one base form is know นะครับ know everybody know me นะครับทุกคนรู้จักคุณครูนะครับ know แปลว่ารู้นะครับ know ผ่าน3ช่องไงครับ past simple know โอเคอ่านออกเสียงใหม่นะครับ new เมื่อวานครูสอนไปแล้วว่าเสียง e w ไม่ออกว่า new นะเป็น know new known นะครับ next one นะครับStart from the little tree and it grow to a big tree นะครับ grow grew grown and เขี่ยงนะครับ throw repeat after me throw throw through thrown everybody together นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ no new known grow grew grownthrow through thrown สามารถจดไปได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูทุกครั้งนะครับ

0: เชื่อว่าตอนนี้เราได้คำศัพท์เยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เราได้คำศัพท์เยอะมากเลยนะครับอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะครับสิ่งใดก็ตามที่เราได้มาแล้วเราไม่ได้นำไปใช้จริงนะครับมันก็จะหายไปนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้ด้วยนะครับผมโอเค Are you done?
1: Yes.
0: Everybody shark?
1: Shark.
0: Shark shark. โอเคสติมานะครับ So the next lesson นะครับWe're going to talk about a perfect travel plans number 2 and นักเรียนปลายทาง and คุณครูปลายทางนะครับ you can download handout number 7นะครับหลายคนอาจจะเตรียมมาวันนี้แล้วนะครับก็ใช้ของวันนี้ต่อพรุ่งนี้เลยนะครับ handout number 7 travel brochure and this one material for the teachers number 12 jigsaw reading นะครับ byสื่อสำหรับคุณครูที่12นะครับ Jigsaw Reading นะครับครั้งต่อไปเราจะมีกิจกรรมกลุ่มกันนะครับ So you can download all of the materials from worldwideweb.dltv.ac.th นะครับผมโอเคไหม Okay everybody are you tired?
1: Yeah.
0: Are you tired?
1: Yeah.
0: Are you ready for lunch?
1: Yeah.
0: โอเคนะครับไหนใครเหนื่อยมากแล้วตอนนี้พร้อมกับอาหารกลางวันแล้วนะครับนักเรียนไปทาง

0: คงเหนื่อยมากพอสมควรครับไหนมีใครหมดไฟแล้วบ้างวันนี้มีใครหมดไฟแล้วนะครับสำหรับคนที่หมดไฟนะครับเขาบอกว่าคนที่หมดไฟเนี่ยให้ลองเอาตัวเองออกไปเที่ยวสถานที่ใดที่หนึ่งดูนะไหนใครชอบเที่ยวบ้างใครชอบเที่ยวนะมีคำคมนะครับจาก anonymous anonymous แปลว่าไม่ระบุตัวตนนะครับเราไม่ทราบว่าใครเป็นคนแรกที่คิดค้นคำพูดนี้นะครับเรียกว่า anonymous ไม่ระบุตัวตนนะครับเขาบอกว่า we travel not to escape life but for life not to escape us escape แปลว่าละทิ้งไปนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยจงไปเที่ยวกันเถิดจงออกเดินทางกันเถิดไม่ใช่ออกเดินทางเพื่อจะหลบหนีชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้แต่เราออกเดินทางเพื่อไม่ให้ชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้หลบหนีเราไปโอเคไหมเป็นความหมายที่ลุ่มลึกมากนะครับผม everybody I want the student here to give the heart when after you say thank you นะครับเดี๋ยวเราจะส่งหัวใจให้กับเพื่อนๆปลายทางนะครับหลังจากเราขอบคุณกันแล้วนะครับ everybody see you again next time
1: let's thank the teacher

0: นี่ไงแกบ้านหลังนี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
1: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
2: เออทำไมไม่ไปกักตัว
1: น่ากลัว
2: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
0: เข้าไปเลยเข้าไปเลยไป
3: อื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
4: มาค่ะ
3: ทิติมาม
4: าค
3: ่
4: ะ
3: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะนี่ใครรู้เปล่า
5: เราได้ว่าเวฟติดโควิดโดนกักตัว
6: จริงอ่ะ
5: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่าไ
6: ห
5: ม
6: หรอก็ว่าอยู่เราเร็วนี้ไม่มา
5: ใช
3: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
5: ได้ค่ะ
3: บอกครูนะ
5: หนูรีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะ
3: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพันธิสอนค่ะ
7: เนมลองโทรหาเวฟซิว่าเวฟเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเวฟมากๆเลย
8: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
5: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป

0: ฉันได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
1: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
0: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
1: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
0: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
2: โอเคไปค่ะ
3: เชิญครับมีอะไรครับ
2: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
3: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
2: ค่ะ
3: ก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
2: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค
3: ่
2: ะ
3: โอเค
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับผมเป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
4: ค่ะหลังนี้ค่ะ
3: โอเค
2: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับขออ้อกับนะเพื่อน
0: ฮัลโหลเวฟขออ้อคุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
5: ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: เดี๋ยวครูเรียกชื่อนะคะธัญพรทิติมาวราเทพมาดีไหมบ้างวราเทพปลอดใจดีแล้วนะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนในภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
6: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: จะยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจังเป็นไง

0: หนูกลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วเหรอลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ้ายายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ้ายายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ้ายายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ้าหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ้ะยังไม่พังจ้ายายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ้ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เองตังร้องไห้ทำไม
3: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
0: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ

0: ช่วยอะไรทัดได้บ้าง
1: ก็ที่บ้านแล้วนะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เรานะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
0: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดหรอก
2: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีทายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนทาไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างฮะเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางอย่างนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมี

0: ถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้สีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนาะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะเป็นสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปมันบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บ
2: อู้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุด ต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์ 10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah right.
3: Okay. So let's do it, go ahead.
4: Okay, thank you.
3: Bye bye. Thank you so much.
4: Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนก้อนต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบสวัสดีครับก้องชนะจากสกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเอานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้นะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Yeah, Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year. And we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนเข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ right here
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้

ครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get today? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah, it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy pots.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: You see the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
3: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it, and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
0: uh-huh. yeah.
3: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop & Swap, can help the city in terms of environment?
5: I think that this event, Stop & Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop & Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more, and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
5: Yeah.
0: And stop that, like production, right?
5: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically, let's reuse items.
6: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Stop & Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: เวสเทิร์นดิจิตอลคือผู้ผลิตดิจิตอลดาต้าสโตรจให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนเวสเทิร์นดิจิตอลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: เวสเทิร์นดิจิตอลเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันร่วมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่เวสเทิร์นดิจิตอลยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ได้พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่หรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดหลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ริมถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ริมที่แปลว่าป่าเนี่ยริมไม้ป่าเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจ
1: ุบันใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: เออจากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: เป็นคือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเลย
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไป
1: ใช่
0: ก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเนี่ยครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าเออเนี่ยครับที่นี่เคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถาม
0: ต่อเร
1: ือถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี
1: ้ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพอแม่แบบโยนธงขาวแล้วว่ะ
0: เอาแม่ไม่เอา
2: แล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไง
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมททีเรียลเต็มไปหมด
2: ทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่มากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอให้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคเพื่อครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรน
0: ะ
2: ก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วพี่เอ้ยช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยเนี่ยแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกไงมีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
0: รบกวน
2: ค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
2: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: ี่ยครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันเป็น
0: ป่าอย่างแท้จริงนะตรงนี้ฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดูก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งที่โผล่มาเยอะมากแดง
1: ปลาดู
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพี่เอชนเดินนำเดินสักนิดหนึ่งอันนี้ค
1: ือ
0: ยังไงบ้างฮะ
1: น
0: ี่คือหน้าใหญ่มาก
1: โอ้โหนี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาแล้ว
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ครับ
2: คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือน
0: กันทั้งหมด
2: เหมือนทั้งหมดแต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: เบาเบาเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
2: ะ
0: เบ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมากไม้แดงเนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช
0: ่ไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: แล้วจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทา moisture body lotion body lotion
1: lotion
2: อยู่ตลอดเวลามันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
2: เนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าอันนี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทน
0: ใช่ทนมาก
2: ฟ
0: ังชันอล
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
2: ่ตรงนั้นจะเป็นปลาดู่ค่ะ
0: ปลาดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูปลาดู่กันครับไป

0: ู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วก็ค่อยซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะจะมีปีกไม้ใช่ไหมฮะ
1: นั่นคือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อมม
0: ันใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
1: ันนี้10 12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
1: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
1: 32
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
1: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
1: เป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
1: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: เขาพี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
2: ไม้
1: ชอบไม่เลยเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
1: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยตัดก
0: ัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีมันไม่อยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติ
0: ใช่ใช่
2: สมบัติของชาติคือเราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรเงี้ยคือมันแรขนาดนั้นเลยนะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแท่งใหญ่
1: เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
1: ตรงนี้ก็จะเป็นเตงกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่เตงกับตะเคียนโอ้เตงกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันเหรอฮะ
1: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเมื่อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: รอเล่น
1: ก็คือ
2: ไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
0: มีผีค่ะห่างเง
1: ี้
0: ยคร
1: ับ
0: ผมครับ
1: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
1: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แปลกเลยโอเคตะเคียนกับ
1: ตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่
1: ค่ะแล้วก็อย่างเตงเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซูเปอร์สตรองอะซูเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
1: ระดับสูง5ดาว
0: เพราะ
1: อย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวทั้งนิด
1: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
1: อยู่มาแรก
2: ร
1: ุ
2: ่นคุณพ
0: ่
2: อเลย
1: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
0: ค
1: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
0: อ
1: ะไม้
0: ใช้งานแล้ว
1: ไม้ใช้งานแล้วไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่
1: มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่มีตำหนิ
1: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
0: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
0: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
1: เ
0: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนู่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากด้วยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่างง
1: ี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศอ่ะมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีนี
0: ้แ
1: ต่ว
0: ่
1: าตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
0: ้เลย
1: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
0: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักวันอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
0: เรารู้จักกับแมททีเรียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้า

0: ตาเป็นยังไง
1: ค
0: าแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
1: ร่ำเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่
0: นอกจากจะได้ความวิชาความรู้มาแล้ว
1: ได้อะไรมาด้วยคะ
0: ครู
1: ได้คุณครูมาเลยโอ้โหมันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
0: ใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: End up here.
2: ไม่รู้ฮะ
1: What did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this?
2: As you said before, like yeah, มีหมาเยอะสองมีตัวหมาม
0: ีหมาเยอะ
2: ไม้ไม
0: ้ตามไม้มา
2: เยอะ
0: เออแต่เนี่ยตามไม้มา
1: ผมว่าเห็นหมาเยอะ See the opportunity to like explore the design.
0: So there are lots of materials to play with, nah.
2: A lot of opportunity.
0: Right. So you end up here.
1: ก็คือเห็นโอกาสว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู
0: ่ใน
1: ด
0: ้
1: ว
0: ย
1: แล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: So it's a collaboration between you and พี่เอื้อนะ
2: Correct. Yeah.
0: Right. So which one is the first project that you work together?
2: We start with the rail stool, the first one.
0: The stool,
2: yeah.
0: Oh, ก็คือ so this is
1: the first project.
2: The first project.
1: After the graduation.
0: With here.
2: Yeah.
1: Oh,
0: so oh, okay, ครับ
1: So who come up with the concept?
2: Yeah. It's just like kind of like organic, yeah. So it's like okay.
1: So more like brainstorming.
2: Exactly.
1: Like ช่วย
0: improvising.
1: Kid, what?
0: Kind of improvising.
1: น
0: ี่
1: ใช่ไหมคะ
2: Try to find.
1: Now, can you tell the story behind this?
0: Yes, please.
2: Okay, so the rail stool, like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi.
0: Okay.
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของ Chonburi.
2: And the origins, the start of Thai Lim.
0: Uh-huh. ก็คือใช้ backstory ของ Thai Lim มาทำเป็นตัวนี
1: ้ออกมาเป็นตัวนี้ How does it represent? What did you pick to represent?
2: So before Thai Lim was like, yeah, builtBoats,
0: yeah,
2: building,
0: ก็เป็น
2: building
0: boat. อู่ต่อเรือ ครับ
2: So kind of like yeah, trying to do this abstraction, trying to just like yeah, make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea, the boats to a seat.
0: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย structures and
2: exactly
0: and
2: so things. Just like yeah, first of all like yeah focus on like kind of like a nice or interesting journey even now it looks simple it's like yeah have the many angle
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พอโชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทั้งวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อบหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลยแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of it?
2: This one is a beam, so basically yeah. we'll...
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
1: ้
0: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right okay
2: this one we just like
0: stop เอาไว้ซ้อนกันมาดูครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณนะครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: okay so
0: when just like it's stackable
2: is like kind of like yeah the part that you will just like
0: มันก็อยู่แค่นี
2: ้ like more or less we know that is like okay
0: วิสวยนะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep the way from
1: ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็คน
0: by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
2: obsession with theSmall space, compact zone.
0: ครับ
1: yeah. เออ แล้วขนาดคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
0: ็สวยงาม
1: ดูดีมินิมอล
0: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้มคือ รู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าแต่นี่เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: เขาไม่ได้เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเคไทม์ไลน์คีย์ไปเลยเว้ย
2: ชัวร์
0: for why
2: โอเค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่อันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวนึงที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
0: เออบางแสน
3: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักทั้งนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ยเออ
2: vacationfeeling relaxed,
0: easy.
2: So exactly. Mm. So the type of furniture, like the first design, was like a low furniture that let you connect to the floor. This like sabay position.
0: เป็นฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานอ่าน
1: ี่เรียกบ้านๆ
0: บ้านๆโอเค so let's do it go

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค
1: ืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: จะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: อ
0: ะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช่
1: หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิงเกิลเจ้าใต้ลิ้นคือเราใส่ขาแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คุณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอาไงป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: ถ้าสีมันจะโดดผมถ่ายไหม
4: ใช่คร
3: ับ
4: อ
2: ยาก
3: ขอ
2: เล
4: ขอ
2: ย่างน
4: ี้
2: ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึงไฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
2: ที่ให้เรา
4: ถ้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
4: ไปดูไปแต่ต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
4: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
4: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
4: สบาย
5: อมรินทร์ทีวี

0: ู่โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้นค
3: ่
2: ะ
3: โรงงานพวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์ยังไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2 ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
4: ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
5: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนครับตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
6: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแนะนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้าน
7: สนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
8: หนูอยู่โครงงานแม่ครัววัยใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
9: แกงเขียวหวานค่ะ
8: ก๋วยเตี๋ยว
9: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
10: อร่อยไหมอ
9: ร่อยค่ะ
8: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
11: โครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนไปในตัวได้ค่ะ
12: เด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
13: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องแล้วน้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
14: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะ มองเห็นปัญหาไม่เหมือนกัน

เพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กพี่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้พัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนนะครับให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า150ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญรายได้ที่ขอบอกเลยล่ะครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราเขาจะวางแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหนและพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ฮะไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยฮะแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยเอ้ยแล้วนี่มันน้ำเจอเนี่ยใครบอกฉันได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนว้ายว้าย
2: เดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้ฉันคือ
3: เจ้าคือใคร
1: อควาแมนเป็นไง
3: โอ้ตกใจมากเลยครับอลังการงานสร้าง
1: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้ไม่หน้านิ่งเกินฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่อ
3: ชื่ออะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเค็ม
3: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
1: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
3: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
1: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี
3: ่ถูกต้องครับ
1: เอออย่างนี้ค่อยน่าคุยหน่อยข้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาเฮ้ยไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
1: โอ้โหพูดเป็นปลากระป๋อง อยู่ในซอสมะเขือเทศได้ไหนฮะที่บอกว่ามาซ่อนตัวแถวนี้จะไปไม่ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
3: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาท่องตัวอยู่ได้

0: โกหกทำไมโกหกทำไมโกหก
1: ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
2: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครๆก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
0: พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ยังไง
1: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
2: คือปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
1: ใช่
2: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
1: ใช่
2: น้ำก่อยก็ได้
1: ใช่
2: น้ำจืดก็ได้
1: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า sea bass ใช่ไหมครับ
2: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
1: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำก่อยและน้ำจืดได้ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
0: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้อีกไหม
1: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์น้ำมีความสามารถในการปรับตัวได้
2: เรื่องไอ้ก็ต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพง3น้ำนี
1: ่เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
2: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำกับเกษตร
1: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
2: เลี้ยงมาเยอะ
1: เลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
2: เดี๋ยว
1: ครับ
2: เลี้ยงกุ้งก็ดีอยู่แล้วกุ้งก็รวยกันรวยเอารวยเอาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
1: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่ไหมครับใช้รอบสั้นกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกติดกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วเวลาตายแล้วคือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับแล้วหนึ่งตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลยตายอยู่ก้นบ่อนะครับ
2: ตายก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ไปกันใหญ่
1: หมดบ่อที่เดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
2: แต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยทุกปล่องขึ้นมาถ้าตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข้างล่างก็มีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
1: ้
2: อ
1: ัน
2: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
1: ใช่ครับ
2: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ำก็มีอีกตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันนึกออกป่ะในน้ำจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
1: ครับ
2: แมนบอ
1: แมน
2: ทำไมต้องเป็นกระพง
1: แต่อย่างปลากระพงเนี่ยที่เราลองเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดี
2: มี
1: สามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
2: ก็คือง่ายๆว่าเราไปร้านไหนก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
1: ใช่ครับ
2: เป็นหลักเนาะ
1: ใช่ครับ
2: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
1: มีปลากระพงเป็นหลัก
2: อันนี้คิดอย่างนี
1: ้ครับ
2: เออ
1: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
2: แล้วหลังจากนั้นไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
1: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคือเราเริ่มจากศูนย์ครับเรามีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงอย่างนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาไป10ปีกว่าจะอยู่ตัวใช่ครับแต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
2: งั้นย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนไหมทำไมมาอยู่กับปลากระพงได
1: ้เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับเราเกิดมาเราคุกคีกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
2: แล้วไม่ไปปกครอง
1: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่องนึงเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราถนัดอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
2: ์
1: ครับเราก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได้
2: เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรเลยมาตั้งแต่แรกเหมือนเราเนาะต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อขุดบ่อไม่ได้ถูก
1: โอ้โหแค่ขุดก็แพงแล้วครับ
2: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
1: เลี้ยงอยู่แล้ว
2: มาถึงก็จัดโจ๊ะเขาเลย
1: ใช่คร
2: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
1: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
2: ่อ
1: ครับก็ไปสอบภาษาอังกฤษสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดูมหาวิทยาลัยกาสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมข้างหน้า
2: ข้านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
1: ไม่หรอกครับ
2: ท่านได้แต่ละมหาวิทยาลัยนี่นะถ้าไม่ธรรมดานะ
1: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะเนาะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมาพัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
2: ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่า

0: ปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นเขายังไงนอกจากเรื่องสารน้ำ
1: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุดเด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อ2บ่อเพราะนั้นเนี่ย
0: ถ้าเทียบจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ
1: ่
0: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
1: ใช
0: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู
1: ่
0: จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ
1: ่ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนนี้ยังเป็นครึ่งๆอยู
0: ่
1: ครับ
0: ทีนี้ก็มีอยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของเดนเป็นฟาร์มขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่าที่อื่นไงอ่ะถ้าปลูกเลี้ยงบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดี
1: ๆก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทําอะไรด้วยจํานวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่าง
0: ๆ
1: การที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ
0: ่
1: อเกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงรวมถึงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจํานวนแค่1ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่ลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จํานวนสินค้าที่มากขึ้นส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่นี่อยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงนี้น้ำไม่ท่ว
0: ม
1: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงครับ
0: งี้น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
1: ครับ
0: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
1: ครับ
0: ดูซิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
1: ได้ครับ
0: นะวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
1: ได
0: ้พาไปดูหน่อย
1: ได้ครับเชิญเลยครับ
2: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลากระพงขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชวดีฟาร์มเขาจะมีการประคบประงมดูแลปลาของเขากันยังไงให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

0: ือไม่ปลากระพงถึงสามารถดูดได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าสู่ทะเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงของเรานั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลจะค่อยมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกถ้าไม่ได้มาตามหาเจ้าปลากระพงมันอ่ะ
2: ครับ
1: เออว่าแต่ไอ้เกณฑ์เจ้าปลากระพงพวกนี้ไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลาพงเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลอง
1: สองคลอง
2: คลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเล็บครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
1: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึง12โลครับผม
1: มันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพง
2: เป็นปลากระพงขาวครับ
1: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
1: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลแหละ
2: ใช่

0: แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
1: ใช
0: ่เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานจะได้ไม่ตกใจมาก
1: มันก็จะไม่รู้ครับบางทีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเปลี่ยนน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด
0: อ๋อ
1: ครับ
0: วิธีการก็คือต้นกำเนิดเกิดที่น้ำเค็ม
1: ใช่
0: เอามาถึงก็ต้องน้ำกร่อยก่อนอย่างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำกร่อยหรือว่าต้องมี
1: เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำกร่อยปลาเนี่ยมันก็จะยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
0: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างนี้ไหม
1: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถหนึ่งคันน้ำเนี่ยสูงประมาณเข่า
0: น้ำทะเลเลยสูงมาจากทะเลเลย
1: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาถมแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
0: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
1: พอโตไปได้สักระยะหนึ่งเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยให้น้ำจืดไป
0: ผมเข้าใจแล้วคือตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก็ให้เขาอยู่แต่ว่าน้ำยังไม่เต็มบ่อขนาดน
1: ี้ใช่ครับแค่เข่า
0: น้ำเค็มล้วน
1: น้ำจืดผสมน้ำเค็ม
0: อ๋อแต่แค่เข่ากับมันตัวเล็กอยู
1: ่ใช่ครับ
0: พอเริ่มโตขึ้นก็เติมน้ำไปเรื่อยเติมน้ำไปเรื่อยจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเกือบจืด 100% แสดงว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
1: ใช่ครับ
0: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
1: ใช่แต่พอเราพอโตเริ่มจะเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
2: อ๋อวิธีการพัฒนาให้ปลากระพงขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับ
0: ตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
1: ใช
0: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
1: ครับ
0: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
1: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1เดือนคือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยเอามาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นเราค่อยลากแล้วไปใส่บ่ออื่นอีกทีนึงคราวนี้เป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
0: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
1: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
0: 150ไร
1: ่ใช่ครับ
0: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
1: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือเป็นจะเป็นคันบ่อถนนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
0: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
1: ครับแน่น
0: ท
1: ั้งป
0: ี
1: ใช่อาจจะมีแค่บ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
0: เรื่องนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ
1: ่งอ๋อจริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคือลูกปลาอย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับบ่อพวกเนี้ยจะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เลยเนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัวลูกปลานะครับหลังจากที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มถ่ายบ่อเป็นปลานิ้วปลานิ้วก็ถูกถ่ายมาจะอยู่หลักหมื่นละ 20,000 ตัวแล้วจากเดิมบ่อเดียวเนี่ย 200,000 ตัวมาขยายได้เป็น 5-10 บ่อที่เป็นปลานิ้วพอมันเริ่มโตขึ้นไปเข้าระดับ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ขยายถ่ายอีกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ยเราก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
0: ี
1: การ
0: โตเร็วแน่นอน
1: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้เราเรียกว่าหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละ3โลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
0: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดล่ะ
1: อัตราการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่ประมาณ40-60% ถือว่ารอดน้อยมากแต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง 80% หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
0: ้
1: ครับ
0: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: อาหารล่ะ
1: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่ไหมครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุแลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
0: เนื้อละเอียดเลย
1: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
0: โอ้โห
1: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากมันสามารถดึง

0: สูตรให้ปลากระพงที่เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได้ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมันอาจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์9ก็คือไล่ลงมาเรื่อยๆคร
1: ับ แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นบอกแหละตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มาจากไหนตรงไหน
0: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะครับก็คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคือคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อของสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งเพราะน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งครับแล้วก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้าหนึ่งทางทางออกหนึ่งทาง
1: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยไหม
0: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งครับ
1: แสดงว่าบ่อที่เลี้ยงเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
0: ประมาณนี้ครับ
1: จะต้องมีอันนั้นเขาเรียก
0: ใบตีน้ำ
1: ใบตีน้ำ
0: ใช่
1: ไอ้นี่มันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
0: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบมาจะมีท่อแป๊บใช่ไหมครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้ปักมีสี่ส่วนประกอบเรามาประกอบกันให้เป็นชุดๆอย่างนี้เหมือนชุดของเล่นอ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้งกล่อง
1: แน่ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
0: ใช่ครับ
1: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
0: ครับ
1: ชุดลอยน้ำ
0: ใช่
1: และอย่างมอเตอร์เองล่ะ
0: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์สามแรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
1: เปิดทั้งวันเลยไหม
0: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ
1: 15ชั่วโมงต้องรับพาราส15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำคือแบบชิลๆมาว่ายก็ดูกันขอบบ่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่อาหารออกไปคือเหตุที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่การไม่อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
1: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
0: ใช่ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบากอันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไม่ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำทำให้น้ำเสีย
1: มันน้ำเสีย
0: ใช่ครับ
1: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
0: อ
1: ันนี้โรงอาหารปลา
0: ใช่ครับโรงอาหารปลา
1: อะไรก็ได้นะ
0: ครับ
1: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไปจ
0: บพอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
1: ่
0: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักเกินคนไทยนะครับพอหักก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
1: ล่ะ
0: พอใช้ได
1: ้และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
0: ้
1: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
0: ่ใช่คร
1: ับผมบอกอาหารมีหลากหลาย
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
0: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ย10ไซส์มีทั้งหมด10ไซส์ครับ
1: 10ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไงอ่ะ
0: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเล็กเนี่ยครับแล้วก็เริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเป็นโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นอาหารเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดเนี่ยคือปลาตัวละ2โลครึ่งขึ้นไปจะกินอาหารในเบอร์9คือเบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
0: ่ใช่
1: เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวออนแลนด์นั่น
0: แหละไม่ใช่ครับเป็นอาหารผู้ใหญ่เท่านั้นครับผม
2: อุ้ยไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงขาวอยู่ในวงเดียวกันสกุลเดียวกันต่างกันที่ปลากระพงแม่น้ำนายนั้นจะมีครีบหลังที่ยกสูงกว่าและมีขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่ได้ใหญ่มากกว่ามากโดยปลากระพงแม่น้ำนายนั้นมันจะยาวได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง200กิโลกรัมจัดได้ว่าเป็นปลาที่มีความใหญ่ที่สุดในวงนี้เลยก็ว่าได้

0: พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหวังของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงเลย
1: ครับ
0: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย็นเย็นนี่ชอบลมมากี่ตัวเนี่ยเย็นขนาดนี
1: ้ลมธรรมชาติครับ
0: ลมธรรมชาติเลย
1: ครับผม
0: ลมธรรมชาติพัดพาความรู้มาให้คนรุ่นใหม่อย่างท่านเนี่ยเอามาใช้ในการเกษตร
1: ครับ
0: แต่ไอความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
1: มาจากการศึกษาเอง
0: เออ
1: ครับศึกษาเองโดยการที่เราคนเขาด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาเราก็มาประยุกต์ใช้กับของเราคร
0: ับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์การดูตลาดการดูดีมานด์ซัพพลายนะครับการที่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมปลาช่วงนี้ราคาถูก
0: เอ๊
1: ะทำไมช่วงนี้ราคาแพงเกิดอะไรขึ้น
0: มีด้วยเหรอปลาช่วงราคาถูก
1: มีครับราคาถูกก็คือช่วงที่มีความต้องการทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจ
0: อ
1: ๋อใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกแล้วช่วงไหนล่ะที่ปลาราคาแพงใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที
0: ่เนี่ยเป็นช่วงที่คนอื่นปลายังไม่โตแล้วเราโตแล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มีช่วงที่คนอื่นปลาไม่โตด้วยเหรอ
1: มีครับ
0: ยังไงอ่ะ
1: มันจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเลี้ยงยากมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยความ
0: ต้องการจริงๆเท่าเดิม
1: แต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
0: ผลผลิต
1: น้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายแดนเซาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงได้ทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทำให้ความต้องการมันสวนทางกับจำนวนที่เรามีทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้น
0: อย่างสูงสุดที่เคยเจอมาเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยประมาณโลเท่าไหร่
1: โลละ200ถ้าจะไม่ผิดได้220นะครับ
0: โล220นี่คือปลาสด
1: ใช่ครับแต่เป็นตัวใหญ่นะ
0: ตัวใหญ
1: ่ครับ
0: ปลาเนื้อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อโล220
1: ใช่แต่ในช่วงที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
0: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
1: ไม่คุ้มสิครับขาดทุน
0: เอาตายแล้ว
1: แต่ก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงนี่ครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
0: ปรับการเลี้ยง
1: ตอบสนองตลาดให้ได
0: ้ครับอย่างเรื่องฟาร์มเราเองเนี่ยตอนนี้150ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัก120ไร
1: ่ใช
0: ่ใช้คนทั้งหมดกี่คนกำลัง
1: ใช้คนทั้งหมดประมาณ 5-6 คนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เราจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย90ไร่แค่แปลงนี้นะครับแล้วมีส่วนข้างหลังนู้นอีก30ไร่แล้วก็มีส่วนนาข้าวขับรถไปสักประมาณกิโลนึงอีก30ไร่แล้วก็มีข้ามคลองไปอีก10ไร
0: ่
1: ครับรวมๆได้อยู่ที่ประมาณ150ไร
0: ่ทั้งหมดนี้5คน
1: ประมาณแค่นั้นเองครับ
0: hey.
1: คนนึงก็ประมาณแถบ1คนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
0: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหารให้อาหารเสร็จก็ว่ากันไปตรวจดูเรื่องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
1: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทําแต่เราแบ่งกันโดยเป็นแอเรียแบ่งตามพื้นที
0: ่
1: ใช่อย่างคนนี้รับผิดชอบปลาขนาดเท่านี้ถึงเท่านี
0: ้
1: ก็จะตั้งแต่หกโมงครึ่งถึง9โมงก็จะเลี้ยงปลาพวกนี้ไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่หกโมงครึ่งถึง9โมงก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
0: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทำได
1: ้ทุกอย่าง
0: หน้าที่แหละ
1: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสามารถพิเศษแล้วกันใช่อ
0: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
1: ครับ
0: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
1: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะมาซึ่งความเจริญเติบโตและโรคภัยไข้เจ็บ
0: ยังไง
1: ของปลาถ้าน้ำดีใช่ไหมครับปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเพราะว่าน้ำถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปลี่ยนสมดุลอากาศปลาต้องอยู่ต้องกินอยู่ในน้ำตลอดเพราะนี้น้ำที่สะอาดน้ำที่ใสดีไหลแรงทำให้ปลาได้ออกกำลังกายทำให้ปลาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาแข็งแรงปลาแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
2: จากที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะเลี้ยงกันมานะจริงๆแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะคะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรคมากโรคของปลากระพงขาวจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นหลักนะคะมีอย่างเช่นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำมีสารพิษของเสียเจือปนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันทำให้ปลามีความเครียดอะไรพวกนี้เมื่อเครียดแล้วก็โรค ก็จึงจะมารุมเร้านะคะปัญหาสำคัญที่มาก็คือเหมือนพอสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะคะพวกเห็บปลาพวกอะไรพวกนี้ ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะฮะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมือกถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอะฮะเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะฮะ
0: ตั้งแต่เลี้ยงกันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเรานี่มีปลากระพงเป็นหลักของฟาร์มเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว
1: 15ปีได้แล้วครับ
0: 15ปีเคยเจอวิกฤตหนักๆของฟาร์มเราไหม
1: เคยครับ
0: เป็นยังไง
1: วิกฤตอย่างแรกคือภัยที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือภัยที่มาจากน้ำแล้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเรายังมีปลาที่คงอยู่ในบ่ออยู
0: ่
1: แต่ปลาเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีน้ำที่สกปรก
0: แล้วทำยังไงอ่ะ
1: อันนี้ครับคือวิกฤตทำให้ปลาเรา
0: เ
1: นี่
0: ย
1: โตช้า
0: เรียกว่าทำใจ
1: ทำใจแล้วป้องกันปีหน้าต่อให้น้ำแล้งเราจะตุนน้ำไว้ก่อนเราจะมีการเก็บกักตุนน้ำเหมือนที่ตอนเนี้ยคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำแล้งแต่เขายังเลี้ยงได้เพราะเขาก็ต้องใช้วิธีการป้องกันตุนน้ำไว
0: ้ต้องมีเว้นพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกักเก็บน้ำด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: เรื่องน้ำแล้งอ่ะพาไปหนึ่งวิกฤตหนึ่ง
1: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาดีมากๆเนี่ยเกษตรกรก็จะแห่มาเลี้ยงคนไทยเราก็จะแห่มาเลี้ยงปลาคงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะตกพวบเลยเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะขึ้น
0: อ
1: ่ะครับมันก็ทำให้ปลาราคาตกแล้วอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วขาดทุนแค่โลละ20บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400ตันละครับ 400,000 กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเสีย
0: อ
1: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่างที่3คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุในที่นี้คือไฟดับการที่ไฟดับเนี่ยชั่วขนาดหนึ่งก็ตามไม่ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าบ่อไหนที่มีจำนวนปลาแน่นๆและปลาตัวใหญ่มากเนี่ยจะขาดออกซิเจนทันทีแล้วถ้าไฟมาไม่ทันให้ออกซิเจนไม่ทันปลาจะตายทั้งบ
0: ่อ
1: ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครับหลายครั้งด้วยบ่อหนึ่งขาดทุนก็ที่2ล้าน3ล้านนี่ครับก็เกิดขึ้นได
0: ้
1: วิธีแก้ไขของเราคือต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราลงทุนเลยซื้อปั่นไฟใหม่ Mitsubishi 800,000 บาทซื้อเอามาตั้งปีนึงเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหรือไม่ใช้เลยก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้แล้วมันไม่
0: ม
1: ีหรือตรงไหนที่ไม่มีเราก็ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมีการเอาเครื่องไปวางเทียบกับมอเตอร์เผื่อฉุกเฉินก็ใช้ระบบแมนนวลไปก่อนได
0: ้
1: ครับต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของเราครับ
0: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล้วนะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
1: ถูกต้องครับ
0: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
1: ครับ
0: คือของไม่ให้อาหารเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
1: ่
0: ตายเลย
1: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โตช้า
3: สิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟาร์มปลากระพงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำครับเราควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีน้ำพอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บกักตุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเรานั่นเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับแห่งความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูง

0: รู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูงปกติแล้วเมื่อเราได้ยินคำว่าโอเมก้า3เราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดีที่มีอยู่ในปลาทะเลที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาเท้าปลาทูน่าซึ่งก็เป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมืองไทยของเราก็มีปลาที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับปลาที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงอย่างปลากระพงขาวนั่นเองแหละครับรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขามีโอเมก้า3ประมาณ310มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริง
1: ๆนี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่นึงที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตามธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
2: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองชลประทานคลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
2: ใช่ครับชื่อคลองบัลลังก์
1: อ๋อ
2: ครับ
1: แล้วเจ้าตัวคลองนี้เองก็พาเอาน้

0: น้ำธรรมชาติมา
1: ใช่มีน้ำทั้งปีไม่แห้งไม่ท่วม
2: ครับ
0: มาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านนิดนึงว่าณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบไหน
1: ลูกค้าที่ซื้อใช่ไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีใจมีพลังในการที่จะทำปลาที่ดีทำปลาที่สะอาดให้กับเขาส่วนลูกค้าทางตรงเนี่ยก็คือคนที่มาซื้อปลาจากหน้าบ่อเรานี่แหละ
0: อ
1: ันนี้คือเราถือเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเราต้องดูแลเขาดูว่าเขาต้องการปลาขนาดไหนไซส์อะไรแล้วสเปคเขาเป็นยังไงเราก็จะจัดตามนั้นให้เขาเนี่ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคปลากระพงเราถือว่าเป็นลูกค้าเราครับ
0: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
1: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
0: แล้ววันนี้ลูกค้าแบบไหนเยอะกว่ากันระหว่างลูกค้าที่มาซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปขายตามตลาดหรือว่าจริงๆแล้วขายล็อตใหญ่ๆมาก
1: ส่วน 100% จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อทีล็อตใหญ่ๆซื้อทีละ3ตันถึง10ตันเงี้ยครับก็คือเขาจะซื้อแล้วก็จะไปกระจายกันอีกทีนึงจะเป็น2กลุ่
0: ม
1: กลุ่มแรกคือลูกค้าปลาไซส
0: ์
1: ปลาไซส์ใช่มั้ยครับก็จะซื้อปลาตัวละ5ถึง800กรัมในการที่จะไปทำร้านอาหารเข้าร้านอาหารขนาดเท่าจาน
0: อ
1: ันนี้ครับเขาก็จะเอารถมาคันรถกระบะ4ล้อเอาใส่ถังน้ำมาแล้วก็เอาปลาเนี่ยหยอดใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเป็นๆส่งไปถึงร้านอาหารเลยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อปลายักษ์หรือว่าปลาตัวขนาด3โลขึ้นไปอันนี้เขาก็จะซื้อเอาไปแล่เนื้อครับเพราะปลาชนิดนี้จะมีเนื้อเยอะแล้วจะไปแล่ส่งทางภาคใต้หรือส่งทางชลบุรีแล้วหรือว่าส่งออกต่างประเทศนี่ครับจะเป็นปลาตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ลูกค้ายิ่งชอบเพราะเนื้อเยอะ
0: เอาแล้วในระหว่างอายุที่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ปลาเนื
1: ้
0: อแล้วก็มันเลยเกณฑ์ปลาจาน
1: อ
0: ่ะปลาไซส์อ่ะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าปลาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเลี้ยงเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่นใหม่ที่เราจะพร้อมที่เติบใหญ่เป็นปลา3โลขึ้นไป
0: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ได้ตามไซส์ที่ต้องการเราจะต้องเลี้ยง
1: อีก
0: ให้จบ
1: ใช่ให้ถึงรอบมันที่จะไปได
3: ้สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็สมาคมผู้พ่อเลี้ยงปลาพงขาวนะฮะก็มีการจำหน่ายปลาพงขาวเนี่ยขึ้นสู่ครัวการบินไทยนะฮะกรมประมงก็ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลาพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกอ่ะนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกอ่ะนะฮะแล้วก็เริ่มมีการที่จะใช้เนื้อปลาพงขาวในการทำอาหารในภัตตาคารในโรงแรมหรูๆมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็มีตลาดที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลากระพงขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะฮะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะฮะก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็นปลาที่เรียกว่าเขาเรียกฟิลเล่นะคะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะไปทำอาหารได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญอันนึงซึ่งพัฒนามาทดแทนปลากระพงแดงที่เคยใช้อยู่เดิม
0: และนอกจากขายเป็นปลาสดแล้วที
1: ่
0: เขาเอาถังน้ำเอาปลาสดไปวันนี้เองมีแบบอื่นไหม
1: มีครับ
0: ขายเป็นตัว
1: ๆมีมันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำไรราคามันถูกใช่ไหมผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
0: ม
1: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปณวันนี้เนี่ยเราทำเป็นปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ปลากระพงหอมแดดเดียว
1: ใช่ปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยจะต่างจากปลาพงแดดเด
0: ีย
1: ว
0: เคยได้ยินแต่ปลาทูหอม
1: ใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอม
0: ปลาสลิดหอม
1: แต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอะแดปกับปลากระพงดูด้วยมันจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ก้างน้อยเราล้อก้างออกราคาใกล้เคียงกันแถม ทำง่ายกว่า

0: นี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแต่เดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นลุยสวนต้มตำเอาปลากระพงหอมเนี่ยมาทอดแทนปลากระพงสด
1: อย่างแผนการพัฒนามาตรฐานของฟาร์มเราในระดับต่อไป
0: ครับ
1: ทำอะไรต่อ
0: โหหลายด้านมากเลยครับเอาอย่างเช่นเอาพื้นฐานเลยก็คือเป็นฟาร์มเราเนี่ยณวันเนี้ยณคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่เคยมีการได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐบาลหรือจากทางภาครัฐทีเนี้ย
1: พวกอะไรนะ
0: GAP
1: อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาตรฐานแบบ
0: มาตรฐานฟาร์มนั้นตอนนี้เราได้ทำการจดทะเบียนฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าณตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะสู้คนเหนือได้เนี่ยคือเราต้องทำให้ดีกว่
1: า
0: คือตอนนี้ปลากระพงที่ไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละคือคนเราใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มเราทำมาตรฐานต่างๆเราก็จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลายรูปที่จะทำเนี่ยณตอนเนี้ย เรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติมาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7เดือนแล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนณทุกวันนี้ผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยผมโอเคแล
1: ้
0: วอ
1: ยู่ตัวแล
0: ้วแต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
0: โดยการม
1: ี
0: การรับรองใช่คร
1: ับ
0: ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือการขอทุนวิจัยจากภาครัฐบาลของสวทช. iTapเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่ทำการเกษตรแต่ต้องการองค์ความรู้ของภาครัฐบาลเนี่ยในการช่วยพัฒนาสินค้าตัวนี
1: ้
0: ผมก็จะทำให้ปลาเราเนี่ยต่อไปปลาแดดเดียวเราเนี่ยจากที่เราใช้สายตาดูว่าแค่นี้พอแล้วต่อไปเราจะจิ้มหรือว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
0: ควบคุมแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพอจะทำตู้อบขึ้นมาครับ
1: ท่านเจี๊ยบถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านจะหักปากกาดาบรรพบุรุษแห่งบางบ่อเพราะใครๆมาบางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
0: ครับ
1: หลังจากนี้ใครมาบางบ่อถามหาปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ครับ
1: พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยถามหาปลาสลิดกันมาถึงกับซับน้ำตากันได้ไม่ทัน
0: จริงๆอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากจะทำในระดับท้องถิ่นคือในระดับอำเภ
1: อ
0: แต่ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นระดับจังหวัดให้ได้หมายถึงว่าในจังหวัดเนี้ยถ้าจะมากินปลากระพงเมนูปลากระพงเนี้ยต้องมาที่นี่มาตกไปเลยตกแล้วก็ให้พ่อครัวเราทำได้เลย
1: นั่นนะ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าต่อไปฟาร์มเรานี่น่าจะพัฒนาให้มีร้านอาหาร
0: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์มีร้านอาหารไม่พอยังมีขายเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย
0: ใช่ครับในการที่ให้มาตกเอาไปเลยตกมาแล้วเลือกทำเลยคืออย่างทั่วไปเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นตู้ปลาใช่ไหมชี้ปลาตัวนี้แต่เราไม่เล้าใจเวลาเราเห็นบางอย่างอ่ะเราไม่เห็นเราจะเล้าใจกว่า
1: ชอบตรงนั้นเราใจ
0: เราเหวี่ยงเบ็ดไปเลยตัวได้ตัวเท่าไหร่ก็เอาอย่างน
1: ี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปไม่ต้องกิน
0: ถ้าไม่ได้ก็บอกให้พนักงานเราทำได้ใช่
1: ได้หมด
0: เพราะเราจะทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลากระพงอย่างเดียวครับ
1: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่าหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยในแง่ของการทำฟาร์มเราเนี่ยให้กลายเป็นร้านอาหารให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแต่ว่ามองถึงตัวตลาดส่งออก
0: ครับ
1: หรืออะไรอย่างนี้มา
0: ณตอนนี้ครับเราได้มองช็อตเนี้ยไว้นานแล้วเราได้มองตลาดส่งออกไว้นานแล้วทางฟาร์มเราเนี่ยตัวผมเองได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากขึ้นคือปกติถ้าเราทำแต่ฟาร์มเนี่ยเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยข้อจำกัดเราเยอะมากเราไม่รู้จะส่งออกยังไงแต่ทุกวันนี้เรามีการทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทที่เขาส่งออกบริษัทที่เขาแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยในการที่จะช่วยหาลูกค้าช่วยแปรรูปในการส่งออกอย่างที่ผมได้ติดต่อไปเนี่ยมีทั้งยุโรปรัสเซียไต้หวันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งผมเพิ่งกลับจากลาวมาแล้วต่อไปนี้ผมก็จะไปแถวๆนี้ต่อจะเป็นพม่าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
1: วันนี้เองหลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปลากระพง
0: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าการทำเกษตรยุคนี้มันทำได้มันไปรอดแต่ที่นี่ครับเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างและเราทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมกับสินค้าที่เราต้องทำทำไงก็ได้ให้สินค้าเรามีความแตกต่างเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแต่เราไม่เคยคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขุมทรัพย์รออยู่ครับโดยเฉพาะการที่เรานำความรู้สมัยใหม่

0: ใช้การตลาดโซเชียลออนไลน์นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นการวางแผนการตลาดหรือว่าการนำความรู้อย่างอื่นมาใช้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาผมยังคิดว่าความรู้ที่ผมมีณตอนนี้เอามาใช้กับผมยังได้ไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังอยากจะทำและยังทำไม่ทันขอแค่ให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆรักกับมันสนใจมันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรยังมีอะไรที่ต้องการการพัฒนาเยอะเดินทางให้เยอะท่องเที่ยวให้เยอะครับแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิด
1: เอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลย
2: ครับผมข้อมูลความรู้ดีเยี่ยมมาก
0: ครับ
2: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉันมันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
0: ครับแล้วดูแลอย่างดี
2: เรามีความรู
0: ้ครับ
2: นะดีมากข้าก็ขอมอบสิ่งนี้ไว้ท่านนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี้นี่สั่งไปด้วย
0: ครับ
2: มันจะเชื่อมฟังได้เป็นอย่างดีส่วนข้านั้นจะกลับไปบ้าน
0: ครับ
2: ถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
0: ขอบคุณมากครับ
2: ไปแล้ว
3: พี่เจี๊ยบนี่ถือได้ว่าเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่ยังได้แต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยล่ะครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็นหลักล้านเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนาเขาขึงเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: ปู่อย่าบังลมสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
0: เป็นไงลูกโอ้โหมามาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้วพันกันแล้ว
3: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
3: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
3: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
3: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: นูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไรอะไร
0: ไปเร็ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่แผ่นแท
1: ้นี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่งข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่เอ๊ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนุ่มฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ปูม้าที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตทางทะเลของชาวบ้านบ้านหัวแหลมชุมชนชาวประมงขนาดเล็กในอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีความอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆถ้าไม่ใช่พลังแห่งการอนุรักษ์ของชุมชนที่นี่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาวันนี้อ้อมรัตนังศิลปินล้านนาจากจังหวัดเชียงใหม่สาวรุ่นใหม่ผู้มีความหลงไหลและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในหลากหลายแขนงจะเป็นแขกรับเชิญพาเราไปรู้จักชุมชนริมทะเลแห่งนี
1: ้สวัสดีเจ้าชื่ออ้อมรัตนังเจ้าเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดนะเจ้า

0: เกิดมากะหันดอยม่อนใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยลึกๆ กันเลยเป็นคนที่ชอบทะเลเจ้าวันนี้มาที่บ้านหัวแหลมจังหวัดจันทบุรีเจ้าที่ชุมชนนี้ที่หันเป็นพิเศษก็คือมีธนาคารปูนะเจ้าซึ่งเมื่อเคยหันมาก่อนปกติเขาหันปูก็คือหันที่มันมาบนจานแล้วหรือว่าหันในสารคดีที่เป็นตัวเฉยๆแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นว่าปูตัวน้อยๆมันเป็นอย่างไร
1: ศิลปินจากภาคเหนือที่คุ้นเคยอยู่แต่กับป่าเขาและวัฒนธรรมล้านนาบรรยากาศและวิถีชีวิตชายทะเลเป็นสิ่งที่เธอห่างไกล
0: มายืนตรงนี้อากาศดีมากนะคะได้บรรยากาศแบบริมทะเลคือสำหรับคนที่อยู่ดอยมาตลอดนี่ถือว่าฟินมากนะคะที่เห็นข้างหลังนี่คือหมู่บ้าน
2: ครับก็เป็นหมู่บ้านหัวแหลมลักษณะในหมู่บ้านหัวแหลมเนี่ยก็คือจะเป็นแหลมที่ยื่นออกมาแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นโครงการพระรามดิอ่าวคุ้งกระเบน
0: ทุกครั้งที่นึกถึงทะเลจะไม่นึกถึงจันทบุรีเลยสวยมากสวยจริงๆแล้วก็อากาศดีมาก
2: อันนี้เป็นเครื่องมือที่นี่ก็จับปูก็คือเล็กอวนปูเป็นอวนปูม้าตัวนี้ตาประมาณ4นิ้วครับบางที่ก็ใช้3นิ้วครึ่งบางชุมชนก็จะใช้2นิ้วครึ่งแล้วแต่ในชุมชนจะกำหนดกันแต่ที่เนี้ยเรากำหนดกันจะใช้ตา4นิ้วถ้าใช้ตาห่างเนี่ยปูเล็กจะไม่ติดเราก็จะจับแต่ปูใหญ่
0: ๆนอกจากเราทำประมงแล้วเราก็อนุรักษ์ไปในตัวด้วย
2: ครับผม
0: แล้วก็ทางหมู่บ้านก็จะใช้ตาเท่านี้เหมือนกันหมด
2: ครับจะใช้ส่วนใหญ่ไม่เกิน3นิ้วครึ่งครับ
0: ว่าดีจังทีนี้อุปกรณ์นอกจากมีอวนแล้วต้องมีอะไรอีกบ้าง
2: ก็จะมีรอบปูม้าเป็นรอบพับที่ทำกับเหล็กสามารถใส่เรือไปได้ครั้งละหลายร้อยลูกหรือเป็นพันลูกอันนี้เป็นธงครับสัญลักษณ์ลักษณะก็จะเห็นได้เป็นธงสีแดงสีอันนี้จะเก่าแล้ว
0: แล้วแต่เจ้าของ
2: ของไทยของ
0: อ๋อแล้วแต่ละคนก็จะคนละสีกัน
2: จะเห็นอยู่ตามหัวเรืออ
0: ๋อตรงนู้นใช่ไหมคะมีแบบยกข้ามของคนอื่นบ้างมีไหมคะ
1: ก่อนที่จะมีการทำธนาคารปูม้าอย่างในปัจจุบันชาวบ้านบ้านหัวแหลมก็เคยจับปูม้าที่มีไข่มาบริโภคเหมือนในพื้นที่อื่นๆจนกระทั่งวันหนึ่งปูม้าได้หายไป

0: จากท้องทะเล
1: สมัยก่อนเราทำแล้วไม่ได้คุยกันก็คือต่างคนต่างจับจับไข่ปูเอาไปต้มไปอะไรเนี่ยโดยไม่ได้อนุรักษ์ก็คิดแต่ว่าธรรมชาติคงสร้างไว้ให้คืนได้อะไรเงี้ยก็จับจนปูม้าหมด
2: หมดนี่คือหมดเลยแทบจะไม่เหลือเลย
1: เครื่องมือนี่ต้องขายหมดเลย
2: ในช่วงระหว่างที่หมดไปเนี่ยนานไหมคะกว่าที่เราจะเริ่มแบบกลับมา
1: ประมาณ3ปี
2: 3ปีเลยเหรอคะ
1: 3ปีแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอาชีพไปจับอย่างเราก็ต้องออกไปไกลขึ้นบางคนก็ติดหนี้จนกระทั่งปูม้ากลับมา
2: ปูม้ากลับมาหมายถึง
1: ธรรมชาติเขาผลิตกลับมา
2: อ๋อในช่วง3ปีนั้นเราก็ไม่ได้จับปูม้าเลย
1: ไม่ได้จับปูม้า
2: ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็กลับมาจับอีกครั้งนึงเนี่ยจับอย่างไรให้ยั่งยืนมาคิดกัน
2: โอ้โหเขาใช้เวลา3ปีเลยเหรอคะในการที่จะฟื้นธรรมชาติฟื้นเองนานมาก
1: นานมาก
0: จากที่เริ่มทำธนาคารปูม้าแค่5คนในปี2551ค่อยๆพิสูจน์ให้เห็นว่าการจับปูม้าแบบอนุรักษ์ก่อให้เกิดอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้ปัจจุบันชาวประมงที่จับปูจึงเข้าร่วมโครงการธนาคารปูม้าถึง30ครัวเรือนหรือครบทั้งหมู่บ้าน
1: คือเราจะไม่ว่ากันแต่เราจะเปิดโอกาสให้เขาเห็นหลายๆคนที่ทำแล้วเกิดผลดียังไงให้เขาเห็นและคิดบวกดีฝ่าเราไปว่ากล่าวกันอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดความสามัคคีในชุมชนครั้งที่เราทำแรกๆเนี่ยปีละ5เดือนพอเราทำไปสัก 2-3 ปีเนี่ยเป็นปีละ8เดือนพอจากนั้นเนี่ยปีละ9เดือน10เดือนปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านบริเวณบ้านหัวแหลมหมู่7สนามชัยเนี่ยจับปูม้ากันทั้งปี
2: มาแล้วต้องบกมือไหมคะเฮ้ยอยู่นี่อะไรตื่นเต้นจังเลยไม่เคยเห็นเรือที่เป็นเรือชาวบ้านแล้วก็ออกไปหาของทะเลต่างๆเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเรือไซส์เนี้ยออกกี่โมงคะ
1: ออกไปประมาณตีหนึ่ง
2: อ๋อแล้วก็กลับมาเวลาประมาณมาแล้วเราจะได้เห็นปูแล้วค่ะมีอะไรตากอยู่บนหลังคาเรือทุกตัวตื่นเต้นมากมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยค่ะมันรวมกันเยอะมากแล้วมันดิ้นทุกตัวเลยค่ะแล้วก็ตัวใหญ่มากค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นปูจำนวนเยอะขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่ตายนะคะแล้วก็เหมือนได้เห็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของชาวบ้านของชุมชนด้วยว่ากลางคืนเขาต้องออกไปทะเลนะกลับมาตอนประมาณกี่โมงอะไรเงี้ยประทับใจมากคือเห็นเขาตากปลาบนหลังคาเรือ
0: เดี๋ยวเราจะตามอ้อมไปดูว่าชุมชนที่นี่เขาทำอย่างไรกับปูไข่เหล่านี
2: ้ตัวนี้ไข่นอกกระดอง
3: ครับผม
2: เยอะมากค่ะ
4: นี่ทั้งหมดคือลูกปู
2: โอ้โห

0: าแล้ว
1: คือไข่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าไข่
2: ไข่นอกกระดอง
1: ไข่นอกกระดองที่เราจะเอาไปปล่อยต่อเนี่ยนะคะประมาณ
2: ล้านตัวน่าจะเป็นล้านฝาก็คือปริมาณเขาคือต้องวัดที่ฟาร์มฟ่างกระดองยิ่งฟ่างปริมาณไข่ในกระดองก็ยิ่งเยอะ
1: ตอนนี้เราจะช่วยกันแยก
2: เอาตัวที่มีไข่ออกครับ
1: เราจะจับตรงไหนดี
2: ตัวใหญ่อะ
1: ตัวใหญ่ใหญ่มากตัวใหญ่มากค่ะเทียบกับฝ่ามือจะน่ากินขนาดไหนเขาเจอหนึ่งตัวที่เป็นเป้าหมายถ้าไข่นอกกระดองเป็นสีแบบนี
2: ้เอาออกไว้ก่อน
1: อ๋อก็ใช้ได้
2: ครับว้ายระวังเกือบต้องจับอย่ามาโดนปากมันแถวนี
1: ้ถ้าโดนปากแล้วจะ
2: มันจะหนีบครับเนี่ย
1: โอเคเป็นความโชคดีของอ้อมค่ะตัวนี้ไข่นอกกระดอง
2: ครับ
1: เยอะมากเป็นล้านล้าน
3: หัวใจสำคัญของการทำธนาคารปูม้าคือการนำไข่จากแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองมาอนุบาลแล้วปล่อยคืนลงสู่ท้องทะเล
1: เหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ยหรือว่ามันจะหลุดง่าย
2: เหมือนพวกองุ่นอ่ะมันจะหลุดแต่เฉพาะเม็ดก้านมันยังอยู่ใส่ในถังเนี่ยรวมกัน
1: เราจะปล่อยปูสู่ธรรมชาติด้วยกันโอเคเรียบร้อย
4: ผมว่าถ้าเขาร่วม

0: คือช่วยกันแบบนี้อนาคตน่าจะดีขึ้นนะครับเราเอาขอแค่ 20% ให้มันรอดที่เราช่วยแบบช่วยธรรมชาติแล้วให้ธรรมชาติช่วยตัวเองอีกหน่อยมันก็โอเคอยู่กันได้ครับพี
1: ่แล้วอันนี้เราจะเอาไปไหนคะ
2: เดี๋ยวเราจะรวบรวมในสมาชิกของประมงพื้นบ้านฝั่งเราเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยส่วนหนึ่งเราจะเอาไปที่กระชังปลาของโครงการพระรามดีอ่าวคุ้งกระเบนจะมีอุปกรณ์ระบบเพาะฟักอีกระบบหนึ่ง
1: โอเคค่ะที่เชียงใหม่เราจะเด่นในเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็จะอนุรักษ์ในด้านวัฒนธรรมพยายามที่จะนำวัฒนธรรมเข้ามาสอดแทรกในวิถีชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ที่เราไม่อยากให้วัฒนธรรมมันล้มหายตายจากไปแล้วทีนี้พอมาเห็นเขาทำธนาคารปูที่นี่เราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วการอนุรักษ์แล้วก็การบริโภคหรือการค้าหรืออะไรก็ตามมันสามารถเดินไปพร้อมๆกันได้โดยที่ไม่ต้องแยกออกจากกันก็ได
3: ้ก็ที่ยังไม่คิดใครมันได้ไม่ดีพอเรื่องหลังจากเคลียร์ไข่ต่อจากเคลียร์ไข่มาเนี่ยมันดีมาตลอดเลยอ่ะร่วมมือครับร่วมมือกันทุกบ้านครับทำรอปูทำเคลียร์ทุกบ้านบางคนก็มาปล่อยที่นี่บางคนก็ไปปล่อยตรงที่ก็จะมีคนมาเคลียร์ตามบ้านตามเรือนี่เขาก็มี
4: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงการธนาคารปูม้าในหลายพื้นที่ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมา
1: ไข่อันนี้เป็นไข่ที่เราเอามาจากชุมชนขออนุญาตเรียกว่าเป็นไข่ปูของอ้อมนะคะเพราะว่าอ้อมเอาห่อมากับมือเองเมื่อเช้าเราต้องเทยังไงคะ
5: ต้องเทเฉลี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำที่เราเติมเข้าเนี่ยมันจะพาเวียนเอง
1: ต้องเฉลี่ยกันระบบที่นี่จะแตกต่างจากที่ชุมชนทำกันเองยังไงอะคะ
5: ปกติแล้วถ้าเป็นของชาวบ้านที่เขาทำด้วยใช้ภูมิปัญญาของเขาเนี่ยก็จะเป็นถังพลาสติกนะครับแล้วก็เติมน้ำทะเลเข้าแล้วก็มีปั๊มลมใส่เข้าไปแต่ถ้ากรณีที่เราใช้ระบบแบบนี้เนี่ยระบบถังเพาะฟักอย่างนี้เนี่ยเราแปลงไข่ปูออกจากตัวแม่ปูที่มีไข่นกกระดองนะครับแล้วเราก็มาแบ่งใส่ในถังที่มีอยู่ถ้าไข่ปูมันตกตะกอนมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะถูกน้ำเนี่ยดึงกลับมานับหนึ่งที่นี่ใหม่โดยไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำสูบกลับมาแต่ใช้แรงยกของลมเดี๋ยวผมตักให้ดูนะคือด้านบนของน้ำในถังที่เราเห็นเนี่ยจะต้องข้างบนจะให้เป็นสีขาวข้างล่างให้สีเข้มแล้วก็ลูกปูเนี่ยจะว่ายเข้าหาแสงข้างบนนะครับในท่อน้ำล้นเนี่ยมันจะพาลูกปูเนี่ยไปอยู่ที่สวิงด้านล่างเราก็จะมาทำการรวบรวมลูกปูมาใส่ไว้ในนี
1: ้ในถังนี้
5: นี่ทั้งหมดคือลูกปู
1: โอ้โหนี่คือแข็งแรงแล้ว
5: ใช่
1: พร้อมแล้วนะคะ
5: ซึ่งเราจะรอที่จะปล่อยเขาสู่ธรรมชาติคืนนี้หลัง3 ทุ่ม
1: ต้องหลัง3 ทุ่มเท่านั้น
5: คือถ้าในธรรมชาติของเขาเนี่ยแม่ปูจะเริ่มเคลียร์ไข่เองตั้งแต่2 ทุ่มแล้วจบที่3 ทุ่ม
4: นี่คือลูกปูที่ได้จากไข่ที่ชาวบ้านนำมาส่งให้ศูนย์อนุบาลจนพร้อมที่จะปล่อยลงสู่ท้องทะเล
5: โครงการในเรื่องของธนาคารปูม้าอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งของธนาคารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตเนี่ยแต่ต้องได้รับการชี้แนะที่เหมาะสมได้รับการดูแลอย่าปล่อยให้ชาวบ้านทำตามลำพัง
1: ดีใจมากเหมือนเราได้ปูหลาย10 ล้านตัวยิ่งแบบเวลาตักลูกปูตัวเล็กๆอะค่ะขึ้นมาในแก้วแล้วแบบส่องดูเนี่ยโอ้โหมันเยอะมหาศาลมากๆแล้วพอเราลองจินตนาการว่าหลาย10 ล้านตัวที่จะลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยพอโตแล้วมันจะแบบทำให้ระบบนิเวศในน้ำมันดีขึ้นหรือว่าชาวประมงหรือว่าชาวบ้านชุมชนก็จะใช้ประโยชน์จากปูที่เราปล่อยลงไปได้อีกมากมายมหาศาลมากๆทีนี้หลังจากที่เราปล่อยปูน้อยๆลงไปในทะเลทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะเราต้องดูแลต่อจากนั้นอีกไหมคะ
5: เราเรียกตัวนี้ว่าสังเชือกซึ่งเป็นบ้านปลาซึ่งนี่มันทำมาจากโพลีโพรพิลีนเราจะต้องทำให้เขาเป็นเส้น
1: ฝอย
5: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวมันดูเหมือนเป็นที่หลบซ่อนได้มากเนี่
1: ย
5: ปลาเล็กเนี่ยขึ้นมาใสกันพอครบ2 สัปดาห์พวกนี้จะมีเมือกลื่นเกิดขึ้นพอไหลน้ำเริ่มเข้าปลาม ี
1: ไหลก
5: ิน แล้วก็ปลาที่กินลูกปลาก็จะเข้ามาซ้อนก็จะซ้อนเป็นชั้นๆๆจนกระทั่งเกิดระบบนิเวศแนวดิ่งซึ่งในธรรมชาติเกิดเองไม่ได
1: ้จริงๆแล้วเวลาเราคิดจะทำอะไรเราอยากจะทำงานใหญ่สักอย่างอยากจะอนุรักษ์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเรามองข้ามช็อตไปไกลมากเกินไปจริงๆของง่ายๆแค่นี้แล้วก็ลงทุนไม่เยอะด้วยแค่200 กว่าบาทอะไรเงี้ย แต่ผลที่ได้มันได้เยอะมาก

0: ครึ่งนี่มีดจ้อนเลย
1: น่ากินมากค่ะ
2: หมูม้าส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ขายให้กับพ่อค้าจะถูกนำมาต้มและแกะเนื้อเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่และช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้จากการแปรรูปด้วย
1: มาถึงตรงนี้แล้วหอมมากนะคะกลิ่นนำมาก่อนเลยนะคะอันนี้เรากำลังต้มปูใช่ไหมคะคุณยายเป็นมือต้มเราต้องต้มนานไหมคะ
3: ต้มประมาณ20นาที
1: 20เนี่ยต้องจับเวลาเป๊ะเลยไหมคะ
3: ค่ะต้องเป๊ะค่ะเพราะปูเราแกะถ้าต้มนานไปบางทีมันก็เนื้อมันจะเรียกอะไรจะยุ่ย
1: แล้วถ้าเกิดไม่ถึงเวลา20นาที
3: เหมือนกันแกะยาก
1: ก็เละเหมือนกัน
3: มันเปลือกมันจะไม่กรอบ
1: ยังเปิดไม่ได้นะตอนนี้
3: เปิดได้ค่ะเปิดได้ไม่เกี่ยวค่ะเปิดได้แต่จะเวลาแบบนั
1: ้
3: น
1: โอ้โหตายแล้วแหมหอมแล้วก็สีสวย
3: ค่ะ
1: ร้อนตัดโอ้ไม่ร้อนหรือว่าทำทุกวัน
3: ค่ะนี่เป็นก้อน
1: โอ้น่ากินมากค่ะหวานมากค่ะอร่อยมากนะคะชิมสักขนาดนี้แล้วหนูขออีกสัก5ตัวได้ไหมคะก็ให้อิ่มไปเลยนะคะ1มือนี่เป็นของเราค่ะเอาไว้นะคะ
2: หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ยากแต่สำคัญที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภค
1: เอาหร
0: อลองสักครึ่งนี่มีดจ้อนเลย
1: มันยังบ่ฮู้น้ำหนักม
0: ือตั้งได้ก็ได้
1: ได้แล้ว อันนี้ก็ใช้ได้
0: ใช้ได้
1: แงะปั๊บเละเลยนะคะได้อยู่
4: กับกัน
1: อ๋อกับอีกด้านหนึ่งแห่งผิดด้าน
0: น่ากินมากค่ะเนื้อ
1: เห็นเขาแกะปูแยกชิ้นเห็นปั๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมาที่เราซื้อปูกินกันมาตลอดเนี่ยเรากินกันไม่คุ้มเลยแอบไปเรียนมาแล้วต่อไปจะกินปูได้คุ้มกว่านี้ค่ะ
0: ธรรมดาก็รับจ้างก็ไปทั่วๆนี่มันมีปูแล้วก็ไม่ต้องไปตากแดดตากอะไรเงี้ยมันนั่งอยู่ในลมเงี้ยแกะจำแกะทุกวันเนี่ยได้หมากเลยเนาะแกะทุกวันเลยดีถ้ามีแกะปูไม่ไปหาหอย
1: วันนี้พี่เต็มจะสอนน้องทำจ้อปูปกติก็เคยแต่กินเฉยๆนะคะวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่มาเห็นว่ากระบวนการจะทำยังไงเราเริ่มเลยเนาะ
0: เนื้อปู
1: โอ้ยเนื้อปูเป็นปูมากเลยนะคะ

0: ตอนนี้นึ่งเรียบร้อยแล้วสวยงามน่ากินมาก
1: จำได้ไหมของตัวเอง
0: เห็นของตัวเองแล้วจำได้ทันทีนะคะเพราะว่าลักษณะจะบิดเบี้ยวนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรครั้งแรกใช่ไหมคะ

0: te soçaer.
1: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทำได้เพียงลำพังความพยายามในการทำธนาคารปูม้ากว่า10ปีที่ผ่านมาของชุมชนบ้านหัวแหลมแสดงให้เห็นแล้วว่าพลังความสามัคคีของคนในชุมชนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ
2: ถ้าเราไม่ทำตั้งแต่บัดนี้รุ่นต่อๆไปเนี่ยก็คงจะมีแต่ตำนานคำว่าปูม้าคือทุกคนช่วยกันทำได้ชาวประมงไม่ขายปูไข่นอกกระดองพ่อค้าไม่ซื้อปูไข่นอกกระดองผู้บริโภคไม่ทานปูไข่นอกกระดองแค่3อย่างเนี่ยครับทำให้ทรัพยากรยั่งยืน 100% โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปรอธรรมชาติหรือไปรอสิ่งอื่นสิ่งใด
3: ในชีวิตเราจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่เราจะได้ทำแบบนี้มีประโยคนึงของพี่เกาที่พี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจะต้องขายให้พ่อค้าคนกลางขายในราคาที่ถูกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านดูแลกันเองช่วยกันอนุรักษ์จับมาไม่ต้องจำนวนเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ขายกันเองได้ราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยฟังแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าชื่นชมจังเลยพยายามคิดอยู่ตลอดว่าเราจะนำกลับไปใช้กับที่บ้านเรายังไงดีอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

0: เห็นมีเตาล่างเตาบนอันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอก
1: ถ่าน1กิโลผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: เกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
2: นอกจากปูจะมีอะไรติดไหม
3: ก็จะมีหมึกกระดอง
4: มีปลากระเบน
2: ปลากระเบนกินได้
3: ไหมกินได้ครับราคาดีด้วย
2: ไม่เคยกินต้องมาชิมถึงที่แบบนี้นะคะถึงจะได้แบบฟิลอร่อยแบบนี้จริง

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ี้แล้วก็เห็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้าน้าอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: ถ้าสนใจจริงๆแหละค่ะแต่
3: ผมสนใจขนมสตออันมากกว่า
1: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีคก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนม12อั

0: ายังจัดร้านไม่เสร็จเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
0: อ๋อเดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ค่ะ
1: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ย้ายมาไว้ตรงนี
1: ้ค่ะโอ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะ
4: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
3: ค่ะนี่ค่ะเลื่อนมาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
0: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว
1: ้อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
0: นั่นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
1: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: ร้านมาเลยค่ะ
0: ร้าน
1: มา
0: เลยค่ะ
1: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเออหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึง
0: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
1: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วก
0: ัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
1: หนูอยากปั้น
0: อยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
1: งั้นหนูขอกดนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะ

0: สวยนะ
1: เ
0: นี่ย
1: ตำแหน่งครบแล้ว
2: เดี๋ยวหนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
3: ป้าเป็นวง
4: ป้าเป็นก้อนกลมๆแบบนี
1: ้อันนี้เป็นขนม
2: ถั่วค่ะ
1: ถั่วอัด
2: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเลี้ยงวนอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: ป้าจะเลี้ยงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเลี้ยงเองนะคะค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเลี้ยงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ
2: ๋
3: อส
2: ับ
3: วาง
2: ค่ะสับวางไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
1: โอ้โหงานหนักเลยนะพี่เป๊ะ
3: พ
1: ี่
3: เป๊ะ
1: พี่เป๊ะ
3: ทำไมทำแบบเขา
2: แ
3: ต่เนี้ยปั๊บแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
5: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: เราขึ้นแถวที่3นะลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
0: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆพี่จ๋า
1: คุณไม่ติด
2: จ้าจ้า
5: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
0: แล้ววันหนึ่งพี่ต้องทำอะไรบ้าง
5: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพรุ่งนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
0: ทุกชนิดเลย
5: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
0: ได้นะคะ
3: ได้ค่ะ
0: ได
3: ้แล้วครับ
5: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
3: ่
5: ะ
3: ไม่หมดเลยหรอ
0: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
2: อ๋อขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
3: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
1: กี่วัน
2: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
1: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
5: เราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
0: โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
5: ประมาณ10ปีค่ะ
3: โอ้ยอย่างนั้น
2: ในที่ความตัวเล็กๆ
5: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีคเลย
0: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
2: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทำก็ป้าทำพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
5: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
0: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
5: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
0: แล้วนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วย
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหนูอะคะ
2: เพราะว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
0: ขนมไทยนี่นอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพื่อ
2: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
0: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
2: ใช่
0: ต้องใช้แรงตั้มตั้มตั้มตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
2: แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนจนแห้งอ่ะพอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
5: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะเด็กทราบไหมเอ่ย
2: อย่างนี้ลูก
0: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
2: ไม่ใช
0: ่ก็จะสวย
2: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบกวนเทียนใช่ไหมคะ
5: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
0: ถูกค่ะ
5: ใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
0: กินขนมไทย
5: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้พี่แฟนนะคะ
3: กดไม่ได้
2: ค่ะ
3: ขนมอยู่ปะไม
2: ่
3: ได
2: ้ค่ะ
0: น่ากลัวไหมคะเนี่ย
2: คะให้ไฟมันติดก่อนนะคะแล้วเราก็
5: ต
2: ้
5: องดูแบบนี้
2: ก็เราก็เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
0: อันนี้ก็รีบปิด
2: นะคะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
5: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่

0: ตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
1: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
2: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วกันนะคะ
0: ดีเลยค่ะไปพี่พรจะแบบเก็บเอาของมานะลูก
2: ได้มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
0: ก็มีกะทินะคะ
1: กะทิค่ะ
0: ก็น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลทราย
0: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
2: ค่ะแล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
1: ข้าวตอกค่ะ
0: ข
1: ้
0: าวตอกนะคะ
1: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วยทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
0: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
1: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
3: อันนี้มันไม่บดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะ
1: โหเก่งมาก
2: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
3: ใครรู้ไหมคะ
4: ข้าวตะเลียบผสมข้าวทุกอย่าง
1: โอ้โหมากเกินไปแล้วค่ะข้าวอะไรอยากรู้ไหมคะ
2: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยวิธีการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้องมือไฟช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
3: ช้อนเดียวพอ
2: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
1: ค่ะ
2: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
3: แล้วเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หรอคะ
2: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
3: ยัง
1: ค่ะ
2: โอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะช่วยกัน
4: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
2: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไหม้อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
3: ได้กลิ่นแล้ว
1: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอ่ะ
2: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหมกันหรือเปล่านะ
4: มาดูได้เลยเหรอคะพอไฟเยอะอย่างเงี้ย
2: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยอ่ะไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังอ่ะพี่
3: ช่วย
2: ดูกันเลย
1: โอ้ย
2: อ้าวเด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี้
1: ใช่ค่ะ
4: ม
1: ี
4: ป้าตรงนี้ด้วย
2: โอ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วมันเตรียมกวนขนมตรงนู้นกันดีกว่า
1: ได้เลยค่ะ
2: ค่ะไปไป
1: แล้วเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แอบไหม้นิดนึง
3: ให้
2: นะ
3: น
2: ี่นี้เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเราก็มาเริ่มกวนข้าวตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยป้าน้อยนะคะ
1: ค่ะ
2: สู้ๆนะคะเด็ก
0: ๆก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
1: รู้แล้วค่ะ
0: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะตีน้ำตาลเทน้ำตาลนะคะใครเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
1: เทไหมครับ
3: เทไหม
0: ยกเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเหงื่อ
1: เห็นไหมคุณป้าขาเราให้เฟย์ช่วยอะไรดีคะ
0: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
1: มาฝั่งนี้มา
0: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
1: ใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะคุณป้า
0: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเศษ 1/3
3: ใส่เท่าไหร่คะเนี่ย
0: ใส่เศษ 1/3 ค่ะ
1: ใส่หมดเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
1: อ๋ออันนี้
0: เหลือไว้2ส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้2ส่วน
1: ร้อนนะคะเนี่ย
0: ค่ะ
4: โอเคเลย
1: คุณป้าค่ะแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไง
0: อ๋อก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิ

0: เหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อย
1: ไม่เคย
0: ค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยทันทีก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
2: คุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
0: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
2: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองจะซึมเข้าไปเองค่ะ
1: โอ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
0: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
2: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
0: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พ
2: อ
0: เราเทตามๆลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
2: พี่ครับ
3: ก
2: ็กวนอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
3: ตำอันนี
2: ้พระอันนี้ค่ะสงสัยน้องพีนี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
1: มึนเลยค่ะ
0: เอานั้นไปปั้นก่อนลูกเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
2: ่โอเคได้ค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
2: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที
3: ่เราทำ
2: มันมี
0: ช
2: ็
0: อคคล้ายๆกันเลยลูก
2: สงสัยไม่พิมมาวางนี้ไว้ก่อน
4: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อยเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
0: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
2: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะเนี่ย
1: ตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
0: ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
1: อุ้ยใหญ่มาก
0: นี่ลูกปั้นเบาๆค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี
1: ้ทุเรศเหรอ
0: เดี๋ยวป้าจะพากดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่ได
0: ้หนูได้กดกี่ก้อนแล
2: ้
0: ว
2: อ๋อพิมพ์อยู่นี
1: ่ได้แต่ความรู้เถอะวันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนม
2: อ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
0: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
2: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
0: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
1: ก่อนทุกรูป
0: จะกดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดไอ้นั่นน่ะเป็นชิ้นอย่างนี้เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
1: หนูไม่ค่อยทำ
2: หนูขอ
1: มือทำ
0: โอ้โหอัน
1: น
0: ี้
1: ม
0: ือ
1: ร
0: ี
1: บเลย
0: โอเคค่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
2: แล้วเด
0: ี๋
2: ยวค่อยๆอัดไป
0: ใช
2: ่กองไม
0: ่
2: ค
0: ่
2: อยได
0: ้นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
2: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
0: ต
2: ้องมีชื่อเลยค่ะ
0: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
2: ให้เรียงเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
2: โหพี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
1: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
0: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
2: ป้าแบบชิมหรือยัง
1: เดี๋ยวหนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
2: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: อ้าวชิมแล้วอ่ะปุ้ยฟ้า
1: พี่แม่ชิม
2: อร่อยไหมคะ
0: มาน้องพีคชิมกัน
3: จ้อย
0: เหยียบทั่ว
1: อร่อยจริงๆ
2: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างเดี๋ยวดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช่
2: อร่อยอร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้วเหมือนเจียนก็เหมือนเจ
1: ียนอันนี้มันหวานหวานหอมหอมแล้วก็มันจะมันมันนะ
2: คะ
1: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าคะม
2: ัน
1: จะนิ่มนิ่ม
4: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
1: หุ้ยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ถ้างั้นพี่เฟย์ว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะดีเลยค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปขนมสวยมากเลย

0: 115ค่ะ
1: 115บาทค่ะ
2: 15บาท
1: น้ำมัน200นะคะรอสักครู่ค่ะ
3: อันนี้ของใ
0: ครเนี่ยนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
1: ใส่ถุงด้วยค
0: ่ะถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
1: ให้ต่อ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
5: แล้วเจอใหม่นะครับ
6: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
5: แอบเหรอ
6: ไม่แอบเลยนะอย่างนี้ไม่แอบเลยนะอย่างนี้
7: น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

บอกเขาบอกเขาเป็นลูกเป็นมาเป็นกิ่งมันอ่ะ

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์ประเดิมคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้ประเดิมคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่ง

0: ได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพลารามหลวงปู่พุทธทาส
1: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
2: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
3: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คลุกคลีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
3: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
3: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี้ต้องสวยมากๆนะครับเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าไปสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศเรานะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม
1: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: คุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย

0: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: และเมื่อมาเยือนถิ่นอีสานใต้การต้อนรับที่น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องขวัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราครับซึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมักมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหรือเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

0: เดี๋ยวเราจะไปกุฏิฤาษีกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเรื่องราวของกุฏิฤาษีเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสถานนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสักการะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู่ปราสาทเมืองต่ำนั่นเองครับผมและผู้รักษาก็คือฤาษีนั่นเองครับยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับโหที่นี่คือสวยงามมากๆนะครับผมมีความเป็นอารยธรรมครับแล้วก็คนที่นี่เขารักษาไว้อย่างดีมากนะครับและที่สำคัญคือมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสวยด้วยเป็นจุดเช็คอินเลยและหลังจากนี้นะครับเราจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่แบบว่าสนุกสนุกกันนะครับผมแบบ DIY ด้วยตามมาเลยครับและตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับสวัสดีครับแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโมโมผมเต๋าด้วยครับ
1: จ้า
0: ผมอยากสีพูว่าแม่เห็นยัง
1: ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
0: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นยังครับ
1: เอามาย้อมค่ะ
0: ย้อมสีเลยป่ะครับ
1: ค่ะย้อมเป็นสี
0: มีสียังไงครับนี่คือสีเหลืองดาวเรื่อง
1: ค่ะอันนี้สีสุดอันนี้สีของเมล็ดทำแสงอันนี้เปลือกมะพูดค่ะ
0: มะพูด
1: มะพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีฟ้า

0: ลางกับหยอมมากๆกับเป็นสีชมพูอันนี้สิเป็นโคน
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคนบานลายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
0: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้าหมักลองมาถามเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
1: แต่หมักโคนเพื่ออะไรเดี๋ยวผมอยากรู้เลย
0: หมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะแล้วผ้ามันก็จะได้นุ่มสีจะได้ติดทน
1: อันนี้คือเอาโคนมาใส่ในนี
0: ้ข้าวไปเดี๋ยวเอาผ้ามาลงเอาไปล้างจนกลัวสีสะอาด
1: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
0: เบิ่งไล่เบิ่งง่ำ
1: มาแม่เดี๋ยวไปดูของฝากกันดีกว่าม
0: าดูผ้าสวย
1: ๆที่บ้านโคกเมืองนะครับไม่ได้มีศูนย์ดูแห่งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำเสื่อกบกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมศูนย์การเรียนรู้นะครับทอเสื่อกกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อนางสาวรุ่งสิริแอร์เพชรนะคะ
1: ครับผม
2: รองประธานกลุ่มเสื่อกกคนพิการค่ะ
1: อ๋อแล้วที่นี่เขาบอกมีการพัฒนาด้วยพัฒนายังไงคร
2: ับ พัฒนาต่อยอดจากเสื
1: ่
2: อยกลายธรรมดานะคะ
1: ครับ
2: จากเสื่อชาวบ้านทอนั่งปูธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยกลายสีธรรมชาติ
1: ครับอ๋อมีลายอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ลายนกกระเรียนค่ะ
1: นกกระเรียน
2: เป็นนกกระเรียนของจังหวัดบุรีรัมย์
1: อ๋อเป็นนกกระเรียนของจังหวัดประจำจังหวัดเลยโหน่าอุดหนุนนะครับคุณผู้ชมนะฮะใครแวะมาที่นี่ก็แวะมาได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้การทอเสื่อกกนะครับผม

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะนำของในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นของกินครับผมต้องไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาทำนะครับผมตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟชุมชนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเพ็งนะครับผมประกอบพี
2: ่แม่น้อยค่ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำเมนูผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้
1: ครับผม
0: อ๋อแต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อม
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไงฮะ
1: ส่วนประกอบของมันก็คือหอมเจียว
0: สับลงไป
1: แล้วก็อันนี้
0: กุ้งจ
1: ่อม
0: นางเอกของเรานะฮะ
1: กุ้งจ่อม
0: ทำไมถึงเลือกเมนูกุ้งจ่อมครับ
1: ตอนแรกเราใช้วัตถุดิบก็คือกุ้งเรามาหมักแล้ว
0: ครับ
1: มาหมักได้3 วันแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไป
0: ครับ
1: ข้าวคั่วมันจะทำให้ห

ร้อยครับผมแม่แล้วเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับผมตามมาดูทั้งวันมาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้านแล้วก็ที่เราทำนี่ครับกุ้งจอมมากุ้งจอมจัดไปนี่เมนูเด็ดต้มไก่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่สะพานของและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับบารายใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือบารายใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือบารายใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่

เกินไปนะครับผมเตรียมนี่มาครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆมาเลยนี่ครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิดค่าชั่วโมงชั่วโมงละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย Let's go

0: อนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบารายใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมาคุเทศนะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมเจอแล้วสวัสดีครับน้องๆเจอน้องๆแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
1: ชื่อยินค่ะ
2: ชื่อใบหมอนค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋าเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
1: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
1: โคบุระค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกว่าโคบุระหรือซุ้มประตูด้านบนของประตูทางเข้าจะมีทับหลังที่เรียกว่าพระกิจนะปราบนาคกัลยะและตรงกึ่งกลางของโคบุระมีภาพสลักดอกบัว8กลีบอยู่ที่พื้นซึ่งหมายถึงภาพกึ่งกลางของจักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอีก5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับมหัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมาคุเทศอยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239โฮมสเตย์นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาแล้วครับ
3: ยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์บ้านโคกเมืองค่ะ
0: แล้ว239นี่คืออะไรฮะ
3: อันนี้เป็นบ้านเลขที่ค่ะ
0: ของบ้านเลขที่239
3: ใช่239ก็ถึงคือเราตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับตามมาเลยครับโอ้โห

าล่ะครับมื้อเย็นวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีนมย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียวครับผมนี่สี่ขาดข้าวเหนียวไม่ได้นะครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับแรกครับนมหนูไม่ใช่นมหมูเด้งมากอันนี้แซ่บป่ะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยก้อยดิบก้อยดิบ

0: เอาละครับหลังจากที่เราตักบาตรกันมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กลับมาที่239โฮมสเตย์นะครับและที่โฮมสเตย์นะครับเขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับตามมาเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากระสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์
1: เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็คือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต๋านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เ
1: ราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วย
1: ใช
0: ่ในมิ้นท์มีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหาร
1: กันนะคะ
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
0: โอ้ชื่อเล่นนี่นะชื่อเล่น
2: ชื่อทุมค่ะ
0: ชื่อทุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอนต่อทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำพริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: นี่คือปูอะไรครับเนี่ย
2: ปูนาพันธุ์พระเทพค่ะ
0: วิธีการทำน้ำพริกมันปูเนี่ยมันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ที่คั่วไว้ก็ใส่นะคะแล้วก็เอา
0: ต่อเลยครับ
2: มันปูใส่ลงไปนะคะ
0: ใส่เบิร์ดเลยป่ะครับ
2: ใส่เบิร์ดเลย
0: เออหวาเล่าดีกว่ามาเออมานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอ่ยยังครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำปูนี่มันเป็นยังไงครับคุณแม่วิธีการทำคือยังไงครับ
2: มีปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเตร
0: ีย
2: มปูแล้วก็แกะปูตำ
0: ให้ละเอียดขนาดไหน

0: ขาเรียกว่าอ่อมปูใส่มะละกอ
1: 239โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
0: เดี๋ยวขอตัวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะได้ครับสถานีนี้นะครับผมมาเจอกับคุณแม่อะไรครับ
1: สวัสดีค่ะแม่พัชินีสีโตค่ะ
0: ที่แม่อะไร
1: แม่ตุ๊ค่ะ
0: แม่ตุ๊สวัสดีครับแม่ตุ๊ครับวันนี้คุณแม่ตุ๊จะสอนผมทำอะไรครับ
1: ข้าวเกลียบค่ะ
0: ข้าวเกลียบ
1: ปูค่ะ
0: อุ้ยข้าวเกลียบปู
1: ใช่ค่ะปูเป็นปูบรรพเทพด้วย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: คุณแม่แม่ตุ๊ครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
1: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามัน
0: เอามัน
1: ออกไว้ตั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
0: โขลกทั้งตัวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำ
0: เอาแต่น้ำ
1: ค่ะเอาแต่น้ำ
0: คุณแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: สวยงามมากค่ะพอแล้วก็ไปตากค่ะ
0: ร้านแบงก็มาซื้อได้ที่239โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โอเคครับคุณแม่วันนี้ขอบคุณแม่ทุมแล้วก็
1: คุณค่ะ
0: แม่ตัวมานะครับสวัสดีค่ะแม่ไปกันต่อแล้วและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะเป็นสินค้านะครับที่แบบว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋ออยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋อลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
3: เที่ยวชุมชนเดินวิถี

0: สดีสกอจานจาทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอดีตยินชิดสกอจานจาทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอระมัดระวังตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับในตัวเดินทางในทางไปกับครูรุจนีนำสิ่งของสำรับของท่านกับขณะที่นั่งบนตัวรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักค่ะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทัก

0: ากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนทั้งนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันแต่เน้นไปที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้ครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตราดภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าละค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทันพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลย

0: เลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งคนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
2: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะ

0: ัน
1: น
0: ี้
1: ไม่ด
0: ี
1: เลย
0: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
0: มันน่าเกลียดจริ ง
1: แย่จังคุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
2: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได้
3: นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
2: ้เกือบ2 ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30 ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2 เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
4: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
5: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
6: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
1: ขอบคุณเหมือนกันค่ะไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
6: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
7: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวานมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและที่ตูเน่ที่สุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เนาะ
6: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
8: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขจ้าม
9: ีเพื่อนนักบ่งอมบ่เหงาเจ้าม
10: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
11: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
12: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
6: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
13: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
14: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
15: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
16: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านของคกนะครับเราทำเผื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
17: มาออกกำลังกายกันครับ
18: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
19: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
20: ทีมอสมอบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5หมู่ผู้ดูแลสุขภาพ
21: ภูมิทั้ง6ด้านก็คือทางด้านนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
22: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
12: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
6: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังข ของบ้านวัดโรงเรียน

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: สวัสดีค่ะ
1: หมออ้อยนะครับ
2: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่จะแนะนำเรื่องความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
0: แน่นอนครับแล้วผมหมออ้อยนะครับจะมีหน้าที่ในการแปลเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
2: วันนี้นะคะคุณหมออ้อยจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะที่ช่วยชีวิตคนได้ค่ะนั่นก็คือเต็นเต็นเต็น
0: สุนัขครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขทหารครับวันนี
2: ้ถ้าอยากรู้เนี่ยตามไปเลยนะคะแต่ก่อนจะไปก็ต้อง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: นี่แหละที่แรกที่หมอจะพาคนนี้มาดูทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนนี่มาที่นี่แผนกผสมพันธ
2: ุ์แผนกผสมพัน
0: ธุ์นะดูสัญลักษณ์สิเห็นป่ะส่วนนี้สัญลักษณ์นี่คืออะไรรู้ไหม
2: ผู้ชายผู้หญิง
0: เป็นสัญลักษณ์ที่เขาแทนว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงไงก็คือสุนัขตัวผู้ตัวเมียก็มีการผสมพันธุ์กันทำให้เกิดการออกลูกออกหลานพอเอาลูกหลานเสร็จปุ๊บนี่ไง
2: ลูกอยู่ตรงนั้น
0: ใช่ไปดูเลย
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับแล้วก็คนนี้น้องคนดีครับ
3: ครับกับผมบรรโทวิสิทธิ์พรหมธีรวงศ์ครับหัวหน้าแผนกผสมพันธุ์ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
0: ครับวันนี้ผมกับน้องคนดีเนี่ยก็จะมาดูว่าที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างหน่วยนี้เป็นหน่วยอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมาตัวเล็กๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยครับ
3: ได้ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
2: การเลี้ยงน้องหมาที่นี่แตกต่างกับการเลี้ยงน้องหมาปกติที่เลี้ยงในบ้านหรือเปล่าคะ
3: แตกต่างกันนะครับเพราะว่าสุนัขของเราเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงเพื่อให้เขาไปเป็นสุนัขทหารในอนาคตนะครับเพราะนั้นเราจะมีการฝึกวินัยของเขาแล้วก็การฝึกให้เข้ากับสังคมของมนุษย์ให้ได
0: ้
3: นะครับจะแตกต่างกับสุนัขตามบ้านครับ
0: ครับผมเห็นแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์ประจำตัวด้วยครับ
3: ครับอย่างแรกนะครับจะเป็นของเล่นนะครับจะมีเสียงปิ๊ดๆเพื่อหลอกล่อสุนัขนะครับเพราะสุนัขบางตัวชอบกัดของนิ่มๆนะครับเราก็จะให้กัดมากนะครับนะเสียงประทัดเนี่ยเราจุดเพื่อให้เขาเกิดความเคยชินนะครับกับเสียงดังต่างๆที่อาจจะเจอในโลกของมนุษย์ได
0: ้ครับ
3: อันนี้คือจุดสำคัญก็คือว่าของเล่นเนี่ยจะเป็นตัวสื่อการให้สุนัขหันมาสนใจมนุษย์เร็วขึ้นเมื่อเราอยากให้เขาทำอะไรนะครับเขาอยากได้ของเล่นเขาก็จะพยายามทำตามน้องมันดีเข้าไปเล่นกับสุนัขไหมครับ
2: ไปค่ะมาเอ้ยมาเลย
0: คุณนี่เล่นประมาณกี่นาทีครับ
3: ก็เราดูพีคของเขาพอเขาเริ่มเหนื่อยนะครับเราจะให้หยุดเพื่อจะฝึกในสเต็ปต่อไปท่านนี้นะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขอีกแบบนึงนะครับโดยให้สุนัขเนี่ยสนใจกับคนที่พาวิ่งนะครับแล้วออกกำลังแล้วก็ของเล่นที่เราหลอกล่อเขานะครับเราจะปล่อยทีละแปลงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยพร้อมกันเนี่ยสุนัขจะหันมาเล่นกันเอง

0: ก็สุดท้ายนี่เดี๋ยวผมขอลอง
1: ได้ครับ
0: เป็นหัวเป็นหัวเท้าฝู
1: ได้ครับยินดีครับ
0: น้องคนนี้วิ่งตามหมอไหม
2: โอเค
0: โอเคไปนะเอามาลูกมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
0: มียาดมไหมฮะ
1: ขั้นต่อไปก็คือเราฝึกใช้สายจูงนะครับเพื่อให้เขาชินกับสายจูงที่ต่อไปจะต้องเป็นอุปกรณ์ในการใช้ฝึกเขาในอนาคตหลายตัวยังไม่ชินสายจูงนะครับตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเพราะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราฝึกเขาเพราะว่าถ้าเราทำให้เขากลัวสายจูงจะมีปัญหาในอนาคตเราจะค่อยๆใส่นะครับตัวไหนถ้ายังไม่ยอมเราก็จะไม่บังคับ
0: ก็รอก่อน
1: ใช่ครับหรือบางตัวใส่ไปแล้วเกิดความกลัวสายจูงเขาจะนอนหมอบเลยไม่ยอมขยับร่างกายเราก็จะให้เขาอยู่กับสายจูงแบบนั้นไว้ก่อน
0: นี่อย่างนี้ไม่ชอบ
1: ใช่ครับแล้วก็ต้องปล่อยระหว่างเนี้ยเราจะเห็นเขาเนี่ยเริ่มกัดเริ่มอะไรเขาจะทำความรู้จักกับสายจูงแล้วแล้วเขาก็จะรู้ว่าสายจูงเนี้ยไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับเขา
0: ท้องเรือจูงเดินไหม
2: ไปแล้ว
0: นี่เชื่อสำหรับลูกสุนัขใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: หมอคอยต้องคอยช่วยหนูด้วยนะหนูกลัวว่าหนูจะ
0: โอเคเดี๋ยวให้สุนัขจูงคนดีเดินนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครพาใครจูงเดินนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับสุนัขวิ่งนำคนดีอยู่เป็นไงคนนี้สนุกไหม

0: สนุกว่าทำไมดูน่าเหนื่อยล่ะ
1: มันเหนื่อยอะวิ่งตามหมา
0: แล้วดูสิน้องเขาจะเหนื่อยไหมเนี่ยวิ่งทุกวันเนี่ยเหนื่อยนะได้ออกกำลังกายไปในตัว
2: ใช่
0: เล่นทุกวันเขาก็จะไม่เหนื่อยนะแข็งแรงด้วยคราวนี้ผมอยากทราบครับคือเราจะฝึกอย่างนี้จนถึงอายุเท่าไหร่ครับ
2: ระดับนี้นะครับเป็นเบื้องต้นอายุสุนัขสัก5เดือน6เดือนขึ้นไปนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่สังคมของมนุษย์มากขึ้นมีการเข้าสู่ตัวเมืองนะครับไปตามชุมชนต่างๆสถานีรถไฟ
0: ครับ
2: ไปฟังเสียงรถยนต์เป็นยังไง
0: อ๋อไปออกสถานที่จริง
2: ใช่ครับสถานที่จริงเลยบ้านของคนอาคารต่าง
0: ๆพาเดินจูงเดินเงี้ย
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแสดงว่าต้องฝึกให้คุ้นกับสายจูงก่อนอันดับแรกถึงจะออกไปเดินข้างนอกได
2: ้ถูกต้องครับเมื่อสุนัขมีความคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆแล้วความกลัวเขาไม่มี
0: ครับ
2: เมื่ออายุ1ปีนะครับเราจะเตรียมตัวเขาเข้าสู่หลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สอนให้เป็นสุนัขทหารน
0: ั่
2: นเองจากการที่เราทําอย่างเงี้ยจะทําให้เราสามารถคัดเลือกสุนัขได้ดีขึ้นนะครับเช่นสุนัขบางตัวกลัวมนุษย์ต่อมนุษย์เราจะเห็นตั้งแต่เล็กเลยอันนั้นเราก็จะคัดออก
0: สอบตกเสร็จปุ๊บเขาจะไปอยู่ไหนครับ
2: จะเป็นสุนัขปลดที่เราก็ดูแลต่อฮะแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นสุนัขทหาร
0: เราเวลามีเจ้าหน้าที่มาเลือกสุนัขเนี่ยเขาก็เลือก1คน1ตัว
2: ถูกต้องครับจะเป็นผู้บังคับ1นายแล้วก็สุนัข1ตัว
0: ผู้บังคับสุนัขทหาร
2: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอลาพี่หมอเลยแล้วกันนะครับ
2: โอ้ยินดีครับ
0: ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ผมจะได้ไปดูที่ต่อไปว่าเป็นยังไงน้องคนดีเนี่ยเขาอยากรู้มากนะเกี่ยวกับทหารเขาถามผมตลอดเวลาตอนนี้ได้คำตอบไปบางส่วนแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้น้องคนดีต่อก่อนนะครับ
2: ครับผม
0: ถึงแล้วถึงแล้วสุนัขเต็มเลยดิตอนนี้เราต้องไปรู้จักคนคนหนึ่งก่อนสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ผมบอยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดี
3: ครับสวัสดีครับผมพันโทโกศลกาลิรัตน์รองผู้บังคับการโรงเรียนสุนัขทหารศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับผม
0: งั้นผมขออนุญาตเรียกสั้นๆพี่กศแล้วกันนะคร
3: ับ ครับได้ฮะยินดี
0: ตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับที่นี
3: ่คือปัจจุบันนี้เรากำลังดำเนินการฝึกนักเรียนเรียกว่านักเรียนผู้บังคับสุนัขทหารนักเรียนเนี่ยจะมาจากหลายเหล่าทัพ
0: ครับ
3: ก็มาจากทัพบกทัพเรือทัพอากาศตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเขาก็จะมาเรียนกับโรงเรียนของเรานะครับโดยการว่ามาเฉพาะคนนะครับทางศูนย์การทหารโดยแผนกของเรานะครับก็จะเตรียมสุนัขไว้ให้แล้วก็มาจับสุนัขที่นี่ฝึกที่นี่นะครับพอจบจากการฝึกเขาก็จะนำสุนัขกลับไปใช้งานกันการฝึกสุนัขเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องนำสุนัขมาฝึกเชื่อฟังคำสั่งก่อนนะครับก่อนจะเข้าหน้าที่ต่างๆทุกหน้าที่เนี่ยเชื่อคำสั่งก็มี2ขั้นตอน
0: ค
3: ือการเชื่อฟังคำสั่งขั้นต้นแบบที่เราเห็นเนี่ยคือขั้นต้นก็คือสุนัขจะต้องอยู่ในสายจูงนักเรียนที่มาจับสุนัขอยู่เนี่ยเรียกว่าผู้บังคับสุนัขจะต้องจับสายจูงบังคับสุนัขถ้าหลังจากนั้นเมื่อสุนัขปรับตัวเก่งขึ้นแล้วเชื่อความสั่งได้ระดับนึงเราก็จะเรียกว่าการฝึกเชื่อความสั่งขั้นสูงคือปลดสายจูงสุนัขที่เรามานำมาใช้งานทางทหารเนี่ยพันหลักของเราจะมีอยู่4สายพันธ
0: ุ์
3: นะครับก็จะมีพันเยอรมันเทปเพิร์ดพันลอบาร์ดอลิทิเวอร์นะครับพันล็อตไวเลอร
0: ์
3: พันโดแมนพินเชอร์แล้วยังมีอีกสายพันธุ์นึงที่เป็นเรียกว่าสายพันธุ์เรากำลังทดลองใช้และวิจัยก
0: ็
3: คือพันมารินอย
0: มารินอย
3: ครับมารินอยซึ่งต่างประเทศก็เริ่มใช้กันแล้ว
0: อ๋อครับ
3: การฝึกของโรงเรียนสุนัขทหารเราเนี่ยเราแบ่งประเภทของสุนัขที่ไปใช้งานเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกคือประเภทสุนัขรักษาความปลอดภัยก็จะประกอบด้วยสุนัขยามสุนัขยามสายตรวจสุนัขอารักขานะครับอันนี้คือประเภทรักษาความปลอดภัยประเภทที่2คือประเภทสุนัขทางยุทธวิธีก็จะมีสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดสุนัขลาดตระเวนแล้วก็สุนัขสะกดรอยอันนี้เรียกว่ายุทธวิธีประเภทที่3เนี่ยสุนัขหน้าที่พิเศษก็จะประกอบด้วยสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษแล้วก็สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดแล้วก็สุดท้ายที่เรามีอยู่ก็คือสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: อันดับแรกนี่พันยามาเชเพิร์ดใช่ไหมฮะ
3: ครับเป็นพันหลักของศูนย์สุนัขเรา
0: ครับ
3: พันนี้สามารถฝึกใช้งานได้ทุกหน้าที
0: ่ครับ
3: นะครับประสาทสัมผัสทางจมูกดีฝึกความดุความกล้าได้ปัจจุบันเราใช้มัน 80%
0: ทำได้ทุกหน้าที่ทำไมไม่เอาพันธุ์นี้ 100% เลยครับ
3: แต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะประจำพันธุ์ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัยยามและยามสายตรวจเนี่ยล็อตไวเลอร์เขาจะมีแรงขบกัดที่สูงกว่าน
0: ะครับ
3: ล็อตไวเลอร์ดูโครงสร้างร่างกายจะใหญ่นะครับพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์นะครับลักษณะเด่นของพันธุ์นี้ก็คือมีประสาทสัมผัสทางจมูกที่ดีนะครับดีแล้วก็ที่แตกต่างจากพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ดคือสุนัขพันธุ์นี้จะเป็นมิต
0: ร
3: กับคนแล้วคือไม่ดุพูดง่ายไม่ดุไม่กัด
1: อันนี้หนูจับได้ไหมคะ
3: จับได้ครับหนูจับได
1: ้
3: ครับจับเล่นได้เลยเพราะว่าพันนี้เป็นสุนัขที่เป็นมิตรนะครับ
1: โอ้โหน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมคะหู
0: น
1: ่
0: ารัก
1: มาก
3: สมมติว่าเราไปใช้เป็นสุนัขตัวค้นยาเสพติดเยอรมันอาจจะมีอันตรายกับคนก็ได
0: ้
3: ที่ว่าแตกต่างกันแต่พันนี้

0: ไม่มีอะไรคนแน่นอนคนพลุกพล่านต่างๆเขาก็ทำงานของเขาไปที่เราเห็นอยู่ในพันนี้คือว่าพันโดเวอร์แมนพินเชอร
1: ์ครับ
0: ครับโดเวอร์แมนพินเชอร์เนี่ยสุนัขพันนี้มีร่างกายแล้วก็มีความปรัดเปรียวในตัวเอง
1: ครับ
0: แล้วก็ดุเราก็ใช้ฝึกในการที่จะเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1: ครับ
0: คือฝึกให้เป็นสุนัขยามแล้วก็ยามสายตรวจ
1: อ๋อครับ
0: ใช้ได้เฉพาะ2นาทีนี้เท่านั้นผมถึงว่าห้ามไม่อยากให้น้องคนดีเข้าใกล้เพราะเขาจะดุ
1: ถ้าเห็นอะไรผิดปกตินี่เขาจะสื่อสารเลยกัดหรือว่า
0: โดยปกติแต่หากว่าเรามาใช้งานแล้วเราฝึกแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมเขาได
1: ้
0: ว่าจะให้กัดหรือไม่ให้กัดอีกพันนึงพันสุดท้ายซึ่งเราพูดแต่แรกแล้วว่าพันเนี้ยเรายังไม่บรรจุนะครับเป็นสุนัขที่ใช้งานทางทหารนะ
1: ครับ
0: พันอย่างนี้เรียกว่าสุนัขพันมาดินอย
1: นะครับ
0: หรือว่าเบนเยียมเชพเพิร์ดนะครับลักษณะเนี่ยทุกประการเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะนิสัยใจคอเนี่ยคล้ายๆกับพันเยอรมันเชพเพิร์ดต่างกันตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีแรงขับที่สูงกว่า
1: เป็นหมาที่อเลิร์ต
0: ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอเลิร์ตใช่ดีกว่า
1: อเลิร์ตกว่า
0: ใช่แล้วก็เพรียวกว่า
1: ในกองทัพมีออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังครับ
0: มีครับสุนัขตัวเนี้ยก็เป็นสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: อ๋อครับ
0: เราก็เคยไปทำงานที่สึนามิดินโคลนถล่มที่น้ำก้อนที่อุตรดิตถ์ที่เพชรบูรณ์แรงต่างเนี่ยนะครับก็ใช้สุนัขพันธุ์นี้นะครับ
2: โอ้โหเราเห็นเขามีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยค่ะ
0: สถานีทดสอบกำลังใจของสุนัข
1: สถานีทดสอบกำลังใจ
0: ก็คือหมายความว่าเราจะฝึกให้เขาเนี่ยกล้าสิ่งที่ขวางอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นเวลาปฏิบัติงานจริงต้องขึ้นภูเขาจะต้องโหลดโดดลงหน้าผาแรงต่างเนี่ยให้เขาฝึกเพื่อจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าฝึกเพื่อจะให้เขาได้ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้ออะไรต่างตรงนี
2: ้แล้วอย่างนี้มันจะมีหมาที่เหมือนกับว่าถ้าหนูหายตัวไปแล้วมันจะมีตามหนูไหมคะมีค
0: ือสมมติว่าน้องคดีเนี่ยไปเที่ยวหรืออยู่ที่บ้านแล้วเกิดแผ่นดินไหวแล้ว
2: ตึ
0: กบ
2: ้
0: านถล่มอยู่ใต้ซากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีใครช่วยหาคนดีนะหาไม่เจอละก็จะให้สุนัขเข้าไปหาว่าน้องดีอยู่ตรงไหนจะได้ไปช่วยทัน
3: นั่งลง
1: ผมเหลือแต่เข็มขัดคนดีครับ
0: อ๋อไม่ต้องใช้เลย
1: ไม่ต้องใช้ด้วยครับ
0: ไม่ต้องใช้หาเองหาเจอเลย
1: เหมือนเล่นซ่อนแอบเลย
0: ใช่คือสุนัขเนี่ยสมมติว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติแรงต่างยนต์สุนวิ
1: คร
0: ับ แล้วก็ไม่ได้มีของอะไรเขาหรอกตอนนี้เขาไปอยู่ตามซากพังดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็ไปหาเจอได้
1: นี่พร้อมแล้วใส่ชุดแปลงร่างแล้วโอเคสู้ๆหายเจอลูก

0: ขาเจอยังไง
1: คือสุนัขเตือนภัยเนี่ยสุนัขค้นหาแล้วช่วยหลบภัยเตือนภัยด้วยการเห่า
0: อ๋อนี่เห่าแสดงว่าเจอแล้วสิครับ
1: ใช่ถ้าเห่านี่แสดงว่าเจอแต่ว่าน้องคนดีอยู่บริเวณนั้นอยู่ตามซากหางฟังตรงนั้นแหละชี้จุดว่าอยู่ตรงนี้ละเพื่อจะให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงเขา
0: ที่ทุกข้า
2: บของ
0: เล่นด้วย
2: สุดยอด
1: ของเล่นของ
0: อ๋อแสดงว่าเจอแล้ว
2: หาเจอจนได
1: ้ภารกิจต่อไปนะครับเราก็จะสมมติสถานการณ์นะครับว่ามียาเสพติดเนี่ยซ่อนอยู่ในรถคันใดคันหนึ่งใน3คันนี้นะครับเราไม่ทราบ
0: ไม่ทราบว่าคันไหน
1: คันไหนเราก็จะใช้สุนัขตรวจค้นยาเสพติดเนี่ยไปดมแล้วก็พิสูจน์ทราบว่าคันนี้เป็นซุกซ่อนอยู่
0: อันนี้มียาเสพติดข้างในแล้วครับ
1: มีแล้วมีแล้ววางยาเสพติดไปเรียบร้อยแล้วแล้วลองดูว่าเวลาสุนัขเขาเนี่ยเจอยาเสพติดแล้วจะเป็นยังไงนะน้องคนดีลองดู
2: อ้าวทำไมมันอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: เนี่ยแสดงว่ามันได้กลิ่นยาเสพติดที่อยู่ในรถคันนั้นสมมติว่าเราไม่แน่ใจเขาอาจจะเหนื่อยคันแรกไม่เหนื่อยคันสองเหนื่อยคันสามมันเหนื่อยแล้วมานั่งคันที่สามน้องลองลากเขาออกไหมน้องคนดี
0: อ๋อแสดงว่าเขามั่นใจว่ามีแน่นอน
1: มั่นใจว่ามีแน่นอน
0: โอเค
1: ลากไปแล้วเขายังไม่ไปไหนก็จะมานั่งอยู่ที่เดิมลองค้นดิว่าคันนี้มันมียาเสพติดหรือเปล่าย
3: าบ้าจริงๆครับ
2: โอ้โหหายาบ้าเจอได้จริงๆด้วยค่ะสุดยอดเลย
0: เก่งจริงๆ
2: แล้วมีภารกิจอะไรให้หมออ้อยเล่นสนุกๆไหมคะ
1: งอมีก็หน้าที่ที่เหมาะสำหรับหมออ้อยนะ
0: ครับ
1: เรียกว่าสุนัขยามหรือยามสายตรวจเราลองมาดูว่าเขาทำงานกันยังไง
0: ครับจะบอกนะครับว่าที่เขาถือปลอกมาเนี่ยจะให้เขากัดปลอก
1: ครับถูกต้องครับไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือจะใส่ปลอกเข้าที่แขนหมออ้อยแล้วก็ให้สุนัขกัดนี่เขาเรียกว่าปลอกกันกัดนะครับเราใช้ในการฝึกสุนัขจริงๆแล้วสุนัขยามเนี่ยเขาจะเตือนภัยการเข้ามาของข้าศึก
0: ครับ
1: แต่หากข้าศึกเนี่ยบอกว่าหยุดนะเราจะตรวจค้นจับกุมแต่ข้าศึกขัดขืนดื้อดึงไม่ยอมให้จับคมตะกุลแล้วก็ปล่อยสุนัขกัด
4: ครับ
1: นี่ครับเมื่อสุนัขเห็นข้าศึกหลบหนีนะครับสุนัขจะกระโดด
2: เ
1: ขาเรียกว่าเข้าต่อสู้นะคร
2: ับเข้าต่อสู้

0: อันนี้เป็นการกัดของสุนัขยาม
1: ครับ
0: สุนัขยามเนี่ยจะกัดแล้วไม่ปล่อย
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าเรียกฆ่าศึกนะครับยอมแพ้เขาจะยกมือขึ้นนะครับพวกสุนัขต้องเข้าไปจับสุนัขนะครับแล้วก็จับตรงหลอดลมบีบเพื่อให้เขาหายใจไม่ออกถึงจะปล่อยนะครับ
1: ผมขอเปลี่ยนเป็นกระโดดกัดแทนได้ไหมผมว่าง่ายกว่า
0: ใส่ขวาจับให้แน่นจับให้แน่นให้รู
1: ้ยกนี้
2: แล้วก
1: ็ขาระวัง
0: ยกมือนะครับโอเคยกมือเลย
2: พอพี่พอพอไป
0: ไปไปดูคุณหมอดิ
3: คุณหมอมาค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะโอ้โหอุ้ยเป็นไรนะคะคุณผู้ชมขาย
1: ังอยู่ดีครับเคี้ยวเขาคมมากจริงครับขนาดใส่ปอกกัดเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงคมเคี้ยวโอ้ถ้าไม่มีปอกนี่ผมว่ามือผมจะต้องเละแน่เลยครับ
0: ใช่
1: กัดไม่ปล่อยเลยนะฮะ
0: กัดไม่ปล่อย
1: ไม่ยอมปล่อยเลย
0: ไม่ยอมปล่อยอันนี้คือสุนัขยามกัดไม่ปล่อย
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะดูที่ว่ากัดปล่อยคือสุนัขยามใส่ตรวจคุณหมอจะเอาอีกไหม
1: ไม่เอาแล
0: ้
1: วฮะ
0: พอแล้ว
1: ปล่อยแล้ว
0: ปล่อยแล้วปล่อยแล้ว
1: ห
0: ั
1: วใจผมตกไปอยู่ตะตุ่มแล้ว
0: ครับเมื่อสุนัขเห็นเป้าหมายนะครับลักษณะเดียวกันนะครับนะครับลักษณะเดียวกันนะครับแรงกบกัดไม่แตกต่างการจุดเสียงประทัดเสียงฝนตกต่างเนี่ยเราทำเพื่อจะให้สุนัขเนี่ยไม่ตื่นกลัวเสียงต่าง
1: ๆ
0: ยกเราสมมติฐานกันว่าม
1: ี
0: มีปืนมีระเบิดอยู่สุนัขก็ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างนี่คือการสั่งปล่อยนะครับสุนัขจะไม่ตัวสามารถสั่งปล่อยได้ไม่เหมือนเมื่อสักครู่นะครับ
1: นี่เขายอมแล้วพอละ
0: หากว่าผู้เข้าสุนัขเนี่ยมีธุระจะไปที่อื่นเราก็สามารถให้สุนัขเนี่ยเฝ้าก่อนบอกเดี๋ยวเฝ้าไว้หน่อยนะนี่พอเห็นเอ๊ะไม่มีคนเนี่ยหมาตัวแค่นี้ทำอะไรได
1: ้โอ้นี่วิ่งนะ
0: วิ่งเลยครับเพราะว่าคิดว่าสุนัขไม่มีปัญหาแล้วเพราะเจ้าของไม่อยู่ไม่มีใครสั่งมันทำอะไรไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะครับ
1: ยอดเลยนะฮะสุนัขนี่ภารกิจเยอะมากที่ผมเห็นมาแทบจะครอบคลุมทุกอย่าง
0: ครอบคลุมทุกอย่าง
1: ปฏิบัติภารกิจได้ทุกอย่างแทนเขาเรียกว่าช่วยให้ทหารทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะ
0: ใช่ง่ายขึ้นเยอะคือหลักสูตรเราเนี่ย16สัปดาห
1: ์ครับ
0: นะครับเราจะให้นักเรียน
3: ทั้งนั้นท่านผู้ชม
1: โอเคไปเลยนี่ถึงแล้วโรงพยาบาลสุนัขทหารสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีครับ
4: คนดี
1: วันนี้เนี่ยก็คนดีก็อยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงเหมือนโรงพยาบาลคนหรือเปล่า
4: คือในส่วนของโรงพยาบาลทหารเราเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นหน่วยงานนึงซึ่งศูนย์นี้ก็มีหน่วยหลายหน่วยที่น้องได้ไปดูมาแล้วต
1: ั้
4: งแต่โรงเรียนสุนัขทหาร
1: ครับ
4: หน้าที่ฝึกศึกษา
1: ครับ
4: แผนกผสมพันธุ์ที่หน้าที่ผลิตสุนัข
1: ครับ
4: แล้วก็มาถึงเราก็คือโรงพยาบาลสุนัขทหารนะครับในส่วนของโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุนัขทั้งกองทัพไทยเลยนะในการจัดก็จะมีหลักๆก็มีเกือบทุกอย่างครบเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปพอสุนัขป่วยมาถึงก็จะมาแจ้งกับเจ้าที่เวชระเบียนนะครับว่าสุนัขชื่ออะไร
1: ครับ
5: ชื่ออะไร
4: แล้วก็
5: ก
4: เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเขาจะตรวจค้นดู
1: ครับ
4: คือสุนัขเราทุกตัวเนี่ยจะมีพันประวัติเรียกพันประวัติใบประวัติแ
1: บ
4: บนี้นะครับซึ่ง
5: นี้นะคะ
4: ทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีสุนัขทุกตัวเก็บไว
1: ้อ๋อครับ
4: พอหลังจากที่รู้แล้วว่าสุนัขเราเป็นโรคอะไรนะครับแจ้งเป็นอะไรแล้วเนี่ยทางหมอที่เกี่ยวข้องเขาก็จะเรียกเป็นสุนัขที่ป่วยเข้าพบแพทย์
1: และที่นี่ครับก็คือโรงพยาบาลสัตว์สำหรับให้สุนัขที่เจ็บป่วยหรือสุนัขที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้เข้ามารับการรักษามีทั้งห้องอายุรกรรมห้องตรวจเลือดและห้องผ่าตัดทำฟันรวมไปถึงห้องเอ็กซเรย์ก็ยังมีนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับ
4: คือสุนัขของเราเนี่ยก่อนที่จะส่งเข้าฝึกทุกตัวจะต้องมาเอ็กซเรย์ดูข้อสะโพกนะครับคือถ้าข้อสะโพกเนี่ยนะครับ
1: ตัวนี้ปกติดีนะฮะก็ถือว่าใช้ได้
4: อ
1: ัน
4: นี้ก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช่ได้
4: แต่ถ้าข้อสะโพกห่างเกรดเนี้ยพูดง่ายเกรด C เนี้ยนะครับห่างเยอะถ้าเรานำสุนัขเหล่านี้ไปฝึกโอกาสที่ว่า
1: เจ็บ
4: สุนัขมันต้องกระโดดต้องวิ่ง
1: ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
4: พอฝึกปุ๊บอาจจะหลุดได
1: ้โอ้ยแย่เลย
4: หล
1: ุ
4: ด
1: อันนั้นหลุดปุ๊บ
4: พอหลุดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาปลดแล้วก็เสียเวลานำมาสุนัขตัวใหม่มาฝึก
1: อ๋อเสียเวลา
4: เสียเวลา
1: เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังครบปีนึง
4: 1ปีก่อนฝึกทุกตัว
1: ก่อนฝึกเอ็กซเรย์ก่อนตัวไหนมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวไหนมีแนวโน้มที่จะไม่เป็น
4: ใช่
1: เอาตัวที่ปกติดีไป
4: เราก็จะคัดเฉพาะตัวที่ปกติ
1: ครับเห็นไหมที่นี่เนี่ยดูแลสุขภาพสุนัขทหารเนี่ยดีมากเลยมีทั้งที่ให้วิ่งเล่นพอเข้าโรงเรียนก็จะมีผู้บังคับสุนัข
4: ครับ
1: ก็จะดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิด
4: ให้
1: ความรักเอ็นดูรักเหมือนลูกเลย
4: รัก

0: ดูแลเหมือนลูก
1: ใช่ใช่
0: ถ้าป่วยเนี่ยก็ต้องคอยประคบประหงมดูแลพามาที่โรงพยาบาล
1: ครับ
0: ตรวจรักษาหลังจากหายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาไปเลี้ยงดูเหมือนกับสุนัขคู่ใจใช่ป่ะ
1: สุนัขคู่ใจครับใช่ใช่ใช่
2: แม่เป็นภาพที่มีความสุขจริงๆนะครับ
1: สุนัขที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นสุนัขที่สุนัขจำหน่าย
2: ครับ
1: ภาษาทหารเรียกว่าจำนายแต่ว่าภาษาบ้านเราคือปลดประจำการนะครับ
2: อายุมากแล้ว
1: ใช่ครับสุนัขที่ทำงานพูดง่ายๆทำงานออกภาคสนามตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยพออายุประมาณสัก8ปีมันเริ่มแก่แล้วพูดง่ายๆแก่แล
2: ้
1: วเราก็จะปลดประจำการนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่สุขภาพเขายังดีทำงานเก่งก็อาจจะเรียนได้ตั้ง9ปี10ปีแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ8ปีพอปลดประจำการแล้วเนี่ยหน่วยที่นำสุนัขเหล่านี
2: ้
1: ไปทำงานเขาก็จะส่งกลับมาอยู่ที่เราเขาก็นำสุนัขที่หนุ่มแข็งแรงไปทำงานใหม่สุนัขกลุ่มนี้ก็ทางเราก็จะมา
2: ดูแล
1: รวบรวมไว้นะครับเก็บไว้ก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับ
2: เห็นน้องคนดี2ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นสุนัขแล้ว
3: จมูกขาว
2: ตาขุ่นหนวดขาวแล้วเนี่ย
3: หนวดขาว
2: ของหนูเป็นงอกหมดแล้ว
3: แล้วอย่างนี้เวลาที่สุนัขเกษียณแล้วจากเราไปเนี่ยเราไม่คิดถึงบ้างเหรอคะ
4: ผมอยู่กับเขาเกือบทั้งชีวิตก็ว่าได้ผมอยู่กับสุนัขจำหน่ายมาประมาณ30กว่าปีผมก็จะใกล้เกษียณอีก 2-3 ปีผมก็นึกถึงเขาเขาก็เหมือนสิ่งในชีวิตของเรา
2: ส่วนหนึ่งในชีวิตเลย
4: ครับเพราะว่าถ้าเราแยกออกจากเขาไปนี่เราจะไปอยู่เราก็คิดถึงเขา
2: วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีนะครับได้มาเรียนรู้ชีวิตของสุนัขทหาร
3: และท่านผู้ชมสามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดได้ในรายการ Animal Speak ต่อหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานใน

0: ไส้ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบเราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
1: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
2: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: มัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะผ้าธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพนะเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่า อยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอ่ะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นน่ะคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมพ่อว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลยมันมีที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกฝ้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่สามารถไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วน

0: ตัวของตัวเองอะค่ะ
1: เดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะ
0: ซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้กลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
2: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับนี่เขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะมันเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูมุดจอกกิโลนะ30หรือ35เนี่ยฮะ
3: ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหนังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งออกไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพัก
2: หกโมงเก็บถึง9โมง10โมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงข้างล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
2: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมัน

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้น
1: ให้ดูผมก็ลองทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้า10โลมันก็ได้พันคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็4-5,000 5-6,000 2-3,000

0: บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแต่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10 บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อหยิบมา160 บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
2: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2 ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ยยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100 คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆน่ะจำได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
2: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจการ

ทำที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: คิดอยากจะมีเงินเก็บบัตรปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีเรามันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัตรปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: ที่ JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือ Herbs ที่เรียนสมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยแหละครับในปัจจุบันคนเราก็ต่างหาวิธีดูแลตัวเองต่างๆนานานะครับบางก็หาของดีมารับประทานบางก็หาพื้นที่สงบเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย

0: วันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์อยากจะขอชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเอกะ Forever อย่างฮะเพื่อไปพูดคุยกับคุณกฤตนิชาพนารามครับถึงการดูแลระบบของทางเดินหายใจโดยใช้วิธีที่มาจากแหล่งธรรมชาติแท้ๆเลยแหละครับ
1: หลายปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะมีต้นไม้ภูเขาธรรมชาติพอตัวเราอยู่ติดกับธรรมชาติเนี่ยสุขภาพมันจะดีเพราะว่ามันได้รับพลังงานจากธรรมชาติอยู่เรื่อยๆแต่พอเรามีพวกเนี่ยค่ะไฟฟ้าอะไรก็ตามที่เราประดิษฐ์หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นคลื่นที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วพอร่างกายเรารับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เสื่อมได้เร็วและง่าย
2: จะถามนิดเดียวครับว่าอย่างเอกะเนี่ยครับศาสตร์ที่บอกว่าเอาหลายๆอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยมันเป็นศาสตร์จากฝั่งไหนครับฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกหรือเป็นเอเชียดูมันญี่ปุ่นหรือความรู้เหล่านี้ที่เอามาทำให้Forever อย่าง
1: ก็คือเบื้องต้นเนี่ยเรายึดหลักศาสตร์จีนก่อนว่า
2: คนเราจากศาสตร์จีน
1: ใช่ทางเนี่ยจะต้องมาจากศาสตร์จีนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องลมปราณในร่างกายเป็นส่วนใหญ่เคยได้ยินใช่ไหมคะชี่อะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่มันหมุนเวียนในร่างกายเราอย่างการที่เราใช้ถ้ำเกลือเนี่ยมันก็คือการที่เราแบบว่าสูดเอาอากาศสูดเอาไอเกลือดีๆเข้าไปเพื่อไปปรับชี่ในร่างกายเนี่ยแหละค่ะไล่พลังงานเสียเนี่ยออก
2: เข้าเรื่องถ้ำเกลือดีกว่าครับ
1: ะ
2: นะฮะเห็นชี้ว่าถ้ำเกลือแสดงว่าอันนี้เลยใช่ไหมที่เป็นเกลือเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่เนี่ยค่ะเกลือหิมาลายันที่เหมือนอย่างที่เราแต่งไว้ในห้องเลยค่ะ
2: อ
1: ันนี้ของจริงสีจริงไม่มีการแต่งสีแต่งอะไรเลย
2: งั้นวันนี้เดี๋ยวพาให้พาไปดูหน่อย
1: ได้
2: ว่าอันนี้หน้าถ้ำเป็นอย่างเงี้ยแต่ในถ้ำมันจะเกลือขนาดไหน
1: ได้ก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูความอลังการของในห้องค่ะ
2: ไปครับ
1: นี่แหละค่ะผลิตหินเกลือ
2: จริงๆมันคือผลิตหินเกลือ
1: ใช่ค่ะ
2: งั้นคงต้องให้พี่มินเล่าท้าวความว่าหินเกลือมันมาจากที่ไหนแล้วทำไมมันถึงเป็นหินได้เราเคยเห็นแต่เกลือขาวๆทำไมถึงมีคำว่าหินเกลือเกิดขึ้น
1: เกลือตัวนี้มันเป็นผลึกที่เขาถูกอัดไว้อยู่ในแบบใต้ภูเขานานมากแบบเป็น250ล้านปีจนแรงกดทับเนี่ยมันทำให้เกลือเนี่ยแข็งกลายเป็นหินเลยค่ะความเป็นมาของเขาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมีภูเขาหิมาลัยเกิดขึ้นนะคะบริเวณนั้นอะก่อนหน้านั้นมันเป็นทะเลมาก่อนทีนี้พอเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวปั๊บมันชนกันแล้วกลายเป็นภูเขาหิมาลัยน้ำทะเลข้างล่างเนี่ยเขาก็เลยถูกเก็บไว
2: ้
1: จนแห้งแล้วก็กลายเป็นผลึกพวกนี้ค่ะแล้วก็มีคนเขาไปเจอ
2: แต่คือเมื่อกี้เนี่ยได้ยินว่าพี่บอกว่าไอ้เกลือเนี่ยมาจากภูเขาหิมาลัย
1: ใช่แล้วก็อันนี้เนี่ยเราอิมพอร์ตมาจากปากีสถานเขาจะได้รับสัมปทานให้ไปขุดขึ้นมาเพราะว่าเกลือพวกนี้มันใช้แล้วมันก็จะหมดไปอะค่ะ อีกไม่น่าเกินไม่น่าถึง100ปีค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนเอามาใช้เยอะมาก
2: เยอะมากงั้นต้องใหเล่าหน่อยครับว่าแล้วไอ้วิธีการบำบัดด้วยถ้ำเกลือเนี่ยมันไปค้นพบวิธีการยังไงแล้วมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับร่างกายยังไงบ้าง
1: คือคนที่เจอการใช้ไอ้เกลือบำบัดแรกๆเลยนะคะเขาย้อนไปเมื่อสมัยยุโรปกลางมีคนงานในเหมืองที่เขาจะต้องไปขุดหาเกลือพวกนี้ค่ะเขาสังเกตว่าเวลาที่เขาเข้าไปในเหมืองเกลือเนี่ยทำไมเขารู้สึกว่ามันสดชื่นเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นอาการอ่อนเพลียพวกนี้มันหายก็เลยมีคนเนี่ยเขามาเริ่มทำงานวิจัยจริงจังว่าถ้าสมมติว่าเราได้สูตรไอเกลือเข้าไปเนี่ยทำไมมันถึงดีขึ้นเพราะว่าไอที่มันระเหยออกมาจากเกลือค่ะคือประจุเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบซึ่งร่างกายเราเนี่ยมันต้องการเวลาที่เราไปอยู่บนภูเขาบนแบบว่าป่าทึบๆเนี่ยพวกนั้นอ่ะมันเป็นแหล่งประจุลบแต่ว่าในเมืองหรือมลภาวะต่างๆสารพิษต่างๆเนี่ยมันเป็นประจุบวกซึ่งร่างกายเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะขับออกเองได
2: ้
1: การที่เรามาอยู่ในถ้ำเกลือเรารับไอเกลือเราสูดไอเกลือเข้าไปเยอะๆค่ะมันก็จะไปช่วยล้างกัน
2: โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะคนที่มารับการบำบัดโดยวิธีถ้ำเกลือแบบนี้ครับ
1: ค่ะ
2: มันจะส่งผลดีต่อร่างกายเขายังไงบ้างครับ
1: ก็หนึ่งเลยนะคะมันจะล้างพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเทีย
2: ม
1: ที่เคยเกิดอาการไฟฟ้าสถิตไหมคะ
2: เคยครับเอาอย่างเงี้ยโดนตัวเพื่อนบางทีเนี่ยปุ๊บช็อต
1: ไฟช็อต
2: อันนี้เรียกว่า
1: คือเรามีกระแสไฟฟ้าที่มันเป็นไฟฟ้าเทียมอยู่ในร่างกายมากเกินไป

0: การที่เราใช้มือถืออย่างเงี้ยค่ะใช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยการที่เราเข้าถ้ำเกลือค่ะมันจะมาช่วยล้างคลื่นเสียพวกนี้ ออกไปได้โดยการที่สูดเอาไอเกลือเข้าไป อย่างแรกเลยที่คนที่มาเข้าถ้ำเกลือแล้วเขาจะรู้สึกเนี่ยคือจะหายใจโล่งโล่งขึ้นแล้วก็สมองเนี่ยจะผ่อนคลายขึ้นอย่างบางคนที่แบบนอนหลับยากๆหรือแม้แต่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยค่ะเวลาที่เขามาเข้าถ้ำเกลือเขาจะสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเข้าถ้ำเกลือในแต่ละครั้งจะสามารถบำบัดอาการต่างๆได้ตั้งมากมายเรียกได้ว่าเป็นการล้างพิษด้วยพลังงานเย็นที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับหากว่าใครอยากจะเข้ามาลองสัมผัสไอเกลือแบบแจ็คไรเดอร์เนี่ยก็ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันย่อมจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นสตรีมีครรภ์หรือคนที่เป็นคนไข้โรคไตอยากจะแนะนำให้เลี่ยงการบำบัดด้วยวิธีนี้นะครับโอ้โหเห็นประโยชน์แบบนี้แล้วผมแจ็คไรเดอร์เองก็คงต้องขอลองดูบ้างแล้วล่ะครับว่าแต่ขั้นตอนก่อนนอนในถ้ำเกลือเนี่ยมันทำอะไรก่อนอะไรหลังบ้างล่ะครับพี่มิน

0: ุ่งนี้คือ
1: ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะตรวจสุขภาพด้วยกันวัดพลังออร่าก่อน
0: นี่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเนี่ยต้องมาวัดพลัง
1: ใช่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะดูว่าก่อนที่เราจะไปเข้าถ้ำเกลือหรือใช้บริการอื่นๆเนี่ยเรามีความสมดุลในร่างกายมากน้อยแค่ไหน
0: มันจะบอกอะไรบ้างครับ
1: ก็หนึ่งเลยเครียดไหมตับหัวใจกระเพาะลำไส้ไตทำงานเป็นยังไงบ้างพักผ่อนน้อยเกินไปหรือเปล่าวิถีชีวิตเป็นยังไงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วที่สนุกที่สุดคือเขาจะบอกบุคลิกนิสัยใจคอสั้น
0: ๆจากการอ่านพลังของเราเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยเราจะดูว่าแบบเราจะเห็นสีแต่ละสีแล้วสีแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่มันแตกต่างกัน
0: ยังไงต่อฮะ
1: ก็
0: เครื่องอันนี
1: ้เครื่องนี้จะเป็นเครื่องวัดพลังงานที่จะวัดจากฝ่ามือเพราะว่าฝ่ามือเนี่ยเขาจะมีเส้นลมปราณของอวัยวะทุกอย่าง
0: งั้นลองดูอันนี้มีชื่อเรียกของเขาไหมฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่องออร่าสแกนค
0: ่
1: ะ
0: ออร่าสแกนซึ่งอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
1: อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
0: ครับผม
1: คือร่างกายของคนเราค่ะเซลล์ทุกเซลล์อ่ะมันคือกระแสไฟฟ้าถูกไหมคะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่าพลังงานของมันอยู
0: ่
1: พอมันมาอยู่รวมตัวกันมากๆเนี่ยมันก็คือกลายเป็นอวัยวะหนึ่งอวัยวะแล้วเส้นชีพจรบนฝ่ามือเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นตัวแทนของพลังงานอวัยวะต่างๆเนี่ยให้เราได้สามารถวัดได้จากการที่เราวางฝ่ามือลงไปซึ่งในเนี้ยเขาก็จะตีแล้วว่าถ้าสมมติว่าพลังงานประมาณนี้มันคือค่าของสีนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยค่ะ
0: เอาละมาดูกันดีกว่าครับ
1: เดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนวิเคราะห์ผลให้ฟังนะคะ
0: ครับผม
2: อย่างแรกเลยคือออร่าของคุณแจ็คเนี่ยครับเป็นสีเขียวคนที่ออร่าสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมเขาจะเก็บรายละเอียดสิ่งต่างๆอะไรพวกเนี้ยเก็บได้แบบยอดเยี่ยมมากๆคือแค่แบบคนเดินผ่านปุ๊บสามารถบอกได้เลยว่าคนเนี้ยแต่งตัวแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรใช้ของแบรนด์เนมหรือเปล่ามีอะไรยังไงนะครับคนออร่าสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเป็นบุคลิกที่สบายๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงเวลางานหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งทันทีเขาจะจริงจังเขาจะซีเรียสเขาจะเข้มแข็งงานคือเป๊ะต้องเป๊ะ
0: ลักษณะงาน
2: ใช่นี่คือจะเป็นลักษณะบุคลิกพื้นฐานของคนออร่าสีเขียวครับ
0: ครับครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพลังงานในร่างกายของคนเราเนี่ยเขาจะสื่อสารมาบอกถึงสภาพร่างกายของเราได้ละเอียดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเพื่อคืนสุขภาพดีๆกับร่างกายครับผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยขออนุญาตไปนอนในถ้ำเกลือดูบ้างแล้วล่ะครับ

0: หลังจากผมออกมาเรียบร้อยครับนะฮะก็ต้องมาลองอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
1: ได้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะเนี่ย
0: ยังไงครับนี่
1: ต้องบอกก่อนว่าร่างกายคนเราเนี่ยเราได้รับการบำบัดได้ช้าเร็วเนี่ยไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าถ้าอยู่ในถ้ำเกินสักชั่วโมงนึงเนี่ยสีเปลี่ยนแค่1สเต็ปเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ1สเต็ปหมายถึงว่าโดยปกติเนี่ยออร่าเขาจะไล่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแดงแต่อันนี้จากเขียวเนี่ยกระโดดเป็นม่วงเลย
0: นี่ผมลงไปดีฟสุดได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วคือพอเราได้เหมือนได้รับไอเกลือเข้าไปช่วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้คลื่นสมองเนี่ยมันลงมาในระดับที่แบบจริงๆสีม่วงนี่เป็นสีที่ถ้าคนเขาแบบฝึกหรือนั่งสมาธิหรืออะไรพวกนี้เขาจะอยากได้สีนี้มาก
0: พอครบเสร็จกระบวนการแล้วบอกได้เลยแหละครับว่าเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆถึงกับลืมชีวิตอันเร่งรีบในเมืองไปทั่วขณะเลยถือว่าเป็นทางเลือกให้กับใครหลายคนที่รักแล้วก็อยากดูแลสุขภาพนะครับและถ้าใครสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงกันอยู่แล้วแต่อยากจะดูแลและให้ความสำคัญกับระบบทางเดินหายใจผมแจ็คไรเดอร์ก็จะขออนุญาตแนะนำผักบุ้งครับซึ่งขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณที่ช่วยให้สามารถลดไข้และยังสามารถฆ่าเชื้อได้อีกด้วยแหละครับ
2: ผักบุ้งหรือผักทอดยอดเป็นพืชที่พบทั่วไปในเขตร้อนและเป็นผักที่คนท้องถิ่นเช่นไทยเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและกานานิยมรับประทานเป็นอาหารโดยเรามักจะคุ้นเคยกันมาตลอดว่ามีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาแต่จริงๆแล้วผักชนิดนี้ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอีกมากมายซึ่งในผักบุ้ง100กรัมจะให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่และประกอบไปด้วยเส้นใยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกด้วยเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก

0: I have a Thai. I have a ผักบุ้ง Oh, ผักบุ้งไทย I have a จีน I have a ผักบุ้ง Oh, ผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนแต่ว่าวันนี้ครับเชฟโจทย์หลักเลยมันต้องเป็นผักบุ้งแน่ๆแหละ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะมันมาทั้งผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเลยและที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของลดไข้ลดน้ำมูกได้รู้ไหมว่าผักบุ้งไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพบกันที่ไหน
1: ที่ไหนอะคะก็ต้องที่ไทยสิ
0: ก็ต้องที่ไทยสิเออเขตร้อนเขตร้อนผักบุ้งมันเป็นพืชเขตร้อน
1: ที่วันนี้เราใช้2ตัวก็คือจริงๆผักบุ้งไทยจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าส่วนตัวผักบุ้งจีนจะเป็นแคลเซียมบวกเบต้าคาร์โบไฮเดรต
0: อ๋อเบต้าแคโรทีน
1: ใช่ทีนี้เราอยากได้สรรพคุณทั้ง2อย่างเลยเราก็นำมามิกซ์รวมกัน
0: วันนี้เชฟทำเป็นเมนูชื่อว่าย
1: ำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
0: ยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่น
2: ส่วนผสมของยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเกลือน้ำตาลมะเขือเทศราชินีซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำมันงาญี่ปุ่นซอสโกชูจังน้ำผึ้งเมล็ดงาขาวผงปาปริก้ากุ้ง
1: ค่ะเริ่มจากนะคะการนำผักบุ้งนะคะมาตัดแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็นำใบออกนะคะเราจะใช้ตะกร้าค่ะวันนี้แล้วก็ใช้มีดกดมันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเกลือก่อนระหว่างรอวีซอยผักบุ้งนะคะเดี๋ยวให้พี่แจ็คต้มน้ำไว้ก่อน
0: ต้มน้ำไว้ทำอะไรคะเชฟ
1: ต้มน้ำไว้ลวกผักบุ้งค่ะ
0: ลวกผักบุ้งเหรอแล้วเอาผักบุ้งไปแช่น้ำร้อน

0: แล้วก็จะมันแช่น้ำเย็นแล้วก็จะไปน้ำร้อนอีกอะไรงงไปหมด
1: ให้กรอบๆก่อนนะคะเวลาน้ำเดือดปุ๊บใส่ลงไปแล้วนำขึ้นมามันจะกรอบเสร็จแล้วก็นำมาซอยนะคะซอยเส้นยาว
0: อ่ะทีนี้เราก็จะได้เส้นผักบุ้งนะครับออกมาสวยงามสวยสดงดงามตรงนี้แช่ไว้ในน้ําเย็นที่เป็นน้ําเกลือด้วยหลังจากนั้นเราทําอะไรครับเชฟครับ
1: เราจะนําไปลวกค่ะแต่ว่าเราต้องใส่เกลือในน้ําที่ลวกด้วย
0: เอาได้
1: เพื่อให้สีผักสวยงามพอแล้วค่ะเอาขึ้นมาได้เลยได้แล้วเราก็จะแช่ไว้ในน้ำแข็งสักแป๊บหนึ่งให้ผักบุ้งมันกรอบขึ้นมาแล้วเราถึงจะกรองให้มันเสด็จน้ำระหว่างรอตัวผักบุ้งเรามาทำตัวน้ำยำกันเลยดีกว่าค่ะ
0: เชิญจ้ะ
1: ส่วนที่เป็นน้ำยำนะคะก็เริ่มจากการใส่ตัวโกจูจังอย่างแรกแล้วก็ตัวซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะพริกป่นสักเล็กน้อยนะคะ
0: น้ำยำนี่ก็จะมีความเป็นแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะไม่ใช่แบบน้ำยำไทยๆนะที่มาซอยพริกขี้หนูใส่อะไรอย่างนี้นะ
1: ค่ะน้ำผึ้งสักเล็กน้อยค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวน้ำมันงาญี่ปุ่นค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปในอ่างผสมแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ

0: ่ะพอน้ำยำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปย่างกุ้งกันค่ะ
1: เฮ้ยยังไม่ได้ซื้อตั๋วบินยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยจะบ้าเหรอ
0: จองให้เรียบร้อยแล้ว
1: เฮ้ยเอางั้นรออะไรอย่าไปย่างกุ้งอ่ะฮะ
0: ย่างอันนี้ค่ะไม่ใช่ย่างกุ้งพม่า
1: ไม่ใช่
0: คนละอย่างนะคะ
1: ย่างกุ้งเหรอ
0: ใช่เรามาดูส่วนของกุ้งนะคะวันนี้เราใช้กุ้งกุลาธรรมดากุ้งเลี้ยงเราจะทำให้กุ้งเกียดตัวตรงก่อนที่จะไปย่างกันนะคะ
1: แล้วทำยังไงอ่ะ
0: ทำยังไงคือหงายท้องกุ้งมาค่ะแล้วก็ผ่าบ้างไม่ต้องขาดตรงรอยต่อแล้วเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันช่วยมันสักเล็กน้อย

0: ดัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาย่างในกระทะกันค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้กุ้งเราก็เหยียดตัวตรงสวยงามเลยทีเดียวนะครับสีสันน่ารับประทานมากทำอะไรต่อครับเชฟครับ
0: เราจะเบิร์นมันค่ะเบิร์นเปลือก
1: เบิร์นเปลือกมันเหรอ
0: ให้มีความหอมขึ้นมายิ่งขึ้น
1: สวยงามหอมมากเลยเอากุ้งออกนะ
0: ค่ะ
1: ไปแล้วไงต่อครับ
0: เรียบร้อยแล้วเราก็พักให้กุ้งเย็นสักแป๊บนึงแล้วเราก็มาแกะเปลือก
1: แต่ตอนนี้คือกลิ่นหอมมาก
0: หอมมาก
1: ตอนนี้เราได้กุ้งแล้วนะฮ
0: ะ
1: หน้าตาน่าทานแล้วเป็นกุ้งที่เหยียดตัวตรงอย่างกระโดดน้ำแล้วก็ได้คะแนนเต็มอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำอะไรต่อฮะ
0: นำน้ำยำของเรานะคะกับตัวผักบุ้งที่เราลวกไว้มาคลุกผสมรวมกันแล้วเราก็จะโรยงาคั่วเล็กน้อย
1: เสร็จแล้วดังนี้นะครับในส่วนของยำของเรานะฮะโรยงาลงไปแล้วสวยงามมากอ่ะต่อไปทำไงฮะ
0: ต่อไปก็จัดจาน
1: จัดจานเลยจัดแจ้ง

0: และนี่แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับเมนูสุดเลิศหรูของเรานะครับภายใต้ผักบุ้งที่หาได้ง่ายแบบนี้นะฮะกับยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเลยง่ายๆเลยนะครับว่าให้ยังให้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมบางคนทำตามไม่ทันใจเย็นครับเอาเป็นว่าเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นให้นำผักบุ้งมาหั่นครึ่งและซอยเป็นเส้นเล็กๆแช่ไว้ในน้ำเย็นจัดนำน้ำสะอาดตั้งไฟใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำเดือดใส่เส้นผักบุ้งลงไปลวกแล้วน็อกด้วยน้ำเย็นจัดเพื่อทำให้เส้นมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนำขึ้นมาเสด็จน้ำและพักไว้ส่วนน้ำยำใส่ซอสโกชูจังซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลทรายขาวผงปาปริก้าน้ำผึ้งและน้ำมันงาญี่ปุ่นคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำกุ้งเสียบไม้เหยียดตัวตรงไปย่างบนกระทะนำผักบุ้งที่พักไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำซอสใส่มะเขือเทศผ่าครึ่งลงไปพร้อมโรยงาขาวคั่วลงไปเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เรียกว่าหน้าตาน่ารับประทานนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินนะฮะแล้วก็ตัวผักบุ้งเนี่ยพื้นฐานเลยที่เราเรียนมาตั้งแต่คือดูแลเรื่องสายตา
2: บำรุงสายตา
0: แต่นอกเหนือจากนั้นเห็นไหมฮะดูเอฟซีแล้ววันนี้รู้อีกแบบนึงว
2: ่
0: าจะช่วยเรื่องของหวัดคัดจมูกเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแค่คุณรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรและคราวหน้าครับสมุนไพรใดจะเป็นตัวตั้งต้นในการทำเมนูอร่อยๆกับเชฟวีและผมแจ็คไรเดอร์ติดตามได้ครับในเอฟซีเรียสมุนไพรเข้าเส้นทางช่องครูปลูกปัญญาแห่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอังโตนิวจูแซซือกูรูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5 ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็น

ส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันวันนี้เวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธสันเพชรพระประธานในประจำพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูฉักและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติพระประธานในอริยบทยืนที่มีพุทธลักษณะงดงามและพบไม่มากนักในประเทศไทยมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์โดยฝีมือช่างหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการปฏิสังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาเรื่องบนพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธาวาสโดยรอบใช้เวลาปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ปี2568ถึง2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูฉัตรทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธโคดมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธโคดมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงลงพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาในการนี้พระวชิรารัตนสุทธีคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอารามวัดกระวันถวายพัดรองบุษปะตาลิปัตเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเพื่อพระราชทานไปถวายอย่างพระอารามต่างๆตามพระราชทายาศัยสำหรับลายตลปัดชุดนี้ชื่อทศธรรมทัตคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพชาดกที่แสดงทศบารมีหรือคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของตลปัด10เล่มสะท้อนถึงคุณธรรมทั้ง10เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งปัญญาที่เปิดให้ผู้ชมได้มองเห็นมรรควิธีแห่งการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ผ่านงานพุทธศิลป์ภายในพระวิหารปริสถานภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบซึ่งมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลงบนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและเพื่อเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับให้คงอยู่

ได้ยาวนานต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรนิทรรศการเครือวันพันนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเครือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดวัดเครือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลบุญรัตพันธ์และเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่3ได้ประดิษฐ์สังขรณ์พระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เขตพุทธวาสมีพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนะวชิรบุณีมนตรีคณิสโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบวันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit จากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิไทยคมและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วให้สามารถเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดและการวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลในเครือสมเด็จพระยุพราชซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นองค์กรแห่งความเกื้อกูลที่พร้อมให้บริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้อัตลักษณ์รับผิดชอบสามัคคีมีเมตตาองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2561เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน228คนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนที่ผ่านมามีการพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักศาสนาดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามหลักการ3เสาหลัก5กลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่มุ่งสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเน้นผู้เรียนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมจนส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน3ระดับประกอบด้วยระดับบุคคลระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน

เป็นการสมัครใจในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนโครงการกองทุนแม่ข่ายรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน123คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเครือเบทาโกและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดุสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะและวัดรวกบางบำรุวัดปฐมวนารามและวัดพุทธวิชยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพยาวจังหวัดสระบุรีและวัดบ้านใหม่บุพพารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบนรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระคินีนาถและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดและวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและวัดคลองเรียนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแควัดพุทธนิมิตวัดศรีตะวนารามและนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทในกลุ่มตรีเพชรและบริษัทในกลุ่มอีซูซูประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและนางพรทิพย์ไซมอนนาฮิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังณวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 11:30 นาทีณโรงพยาบาลยะลาศิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010ถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ประกอบด้วยดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจินตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิตติภูมิ4แก้วอิน10ตำรวจเอกกิตติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกวิษณุสุจริตธุรการ10ตำรวจเอกพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจเอกวิทมนวงเกลือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายสการิยาลาโหยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพสามารถทำการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการป้องกันโรคได้โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพไว้3หลักสูตรหลักสูตรละ30ชั่วโมงประกอบด้วยหลักสูตร
ูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมมีผู้ต้องขังเข้าร่วม40คนหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน15คนและหลักสูตรด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆและผู้พิการมีผู้ต้องขังเข้าร่วมจำนวน70คนเมื่อจบหลักสูตรจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงและคำนวณถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพถือเป็นอาชีพทางเลือกให้กับผู้ต้องขังทันทสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปส่งเยี่ยมและส่งติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริหลายครั้งโดยควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษตลอดชีวิตซึ่งเป็นโทษที่หนักและมีกระบวนการพิจารณาปล่อยตัวที่เข้มงวดกว่าโทษจำคุกแบบกำหนดระยะเวลาปกติปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง 1,902 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในทุกมิติเช่นการทอผ้าไหมการปักผ้านวดแผนไทยและดนตรีจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟบายนารีคอฟฟี่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทันตสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากฝีมือผู้ต้องขังเช่นไหมชุดผ้าไหมและกระเป๋าในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังโรงเรียนลีลานวดไทยหรือลีลาไทยมัสซาสคูลตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันสอนการนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเข้าไปอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนอกจากนี้ยังรับผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษแล้วเข้าไปเป็นพนักงานและครูฝึกสอนในโรงเรียนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนับเป็นการสร้างกำลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

ังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ้ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราเหรอเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำ

0: ไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
1: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะ

0: งานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
1: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
2: ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
3: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
4: โอ้โหสวยมากเลย
3: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
2: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
3: มีสิตามมาเลย
2: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
3: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงเอาเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
2: ได้เลยครับ
4: ขอบคุณค่ะพี่

0: ิน
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค
1: ่
0: ะ
1: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: วันนี้นะครับผมจะทำเป็นเมี่ยงสับปะรดนะครับ
1: เยี่ยมมากเลย
0: รสชาติเป็นยังไงบ้างครับได้เลยนะครับ
2: อร่อยอร่อย
1: ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย
0: ์แห้งเลย
1: ดีแห้งเลยตากได้ทันเวลา
0: แปลว่ามันมีประโยชน์ในเรื่องของย่นระยะเวลา
1: ใช่
0: ระยองนะครับเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีผลไม้นะครับนานาชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะสับปะรดละมุดลำไยมะพร้าวมะกรูดแตงโมส้มโอชะโยโหยิ้วและผลไม้บางสายพันธุ์นะครับได้รับการยอมรับว่ารสชาติดีระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับคือทุเรียนและก็สับปะรดนะครับและในทุกฤดูกาลนะครับผลผลิตก็

ออกมานะครับเกินความต้องการของผู้บริโภคทำให้ราคาตกต่ำลงครับและก็มีนะครับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพงลำดวนจังหวัดระยองนะครับเขาเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะครับเขานะครับคือเจ้าของไร่สับปะรด100 กว่าไร่ตรงนี้เลยครับ

0: าวเกียบดี
1: ข้าวเกียบอร่อยต้องข้าวเกียบกับรสป้าหนู
0: ใช
2: ่และนี่นะครับผมก็อยู่กับกลุ่มแม่ๆนะครับของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพงลำดวนจังหวัดระยองนะครับดูว่าเขาแก้ไขปัญหานะครับผลิตภัณฑ์ล้นตลาดได้ยังไงนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อยู่กันแบบอบอุ่นครับเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเดี๋ยวเชิญนั่งครับแม่ครับนี
1: ่จ้า
2: แม่หนูครับ
1: จ้า
2: แม่หนูนี่เป็นผู้ผลักดันนะครับกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนที่นี่นะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงครับ
1: เริ่มแรกเลยเนาะคือแม่น่ะเป็นคนปลูกสับปะรดเป็นทำสวนสับปะรดเลยทีนี้มันเยอะมากพอเยอะแล้วราคามันตกต่ำเนาะก็ไม่รู้จะไปไหนขาย
2: ก็แล้วกวนก็แล้ว
1: มันก็ทิ้ง
2: แม่ทุกอย่างแล้ว
1: แม่ก็คิดเอามาทำลองทำข้าวเกียบดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอทำเสร็จแล้วโอ้ยแม่ผลตอบรับเนี่ยมันดีนะผลผลิตเราเนี่ยเก็บมาเท่าไหร่เราสามารถที่จะเอามาทำข้าวเก็บได้โดยที่เราอ่ะไม่ต้องทิ้งเลย
2: กว่าที่จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนะครับมันลองผิดลองถูกมา
1: อะไรมาก คือเริ่มแรกเราไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้ไปเรียนมาเนาะเริ
2: ่
1: มก็ทำตามใจเราอ่ะที่เราอยากจะทำ
2: ตามความคิดเราเอง
1: ใช่เราจะทำยังไงสมมติว่าถ้าเราทำข้าวเกียบเราต้องใช้อะไรบ้างคือใช้แป้งมันใช่ไหม
2: อัน
1: นี้คือมันเป็นหลักแต่สับปะรดอ่ะทำยังไงที่จะให้มันหอมให้มันอร่อยได้ลงตัวที่แรกได้สับปะรดมาเอามาปั่นเอามาต้มให้เดือดผสมลงไปในแป้งเลย
2: น้ำไม่ใช่เยอะสิ
1: เยอะผลตอบรับออกมาโอ้โหมันไม่ได้เรื่องเลย
2: คือเละเลย
1: มันไม่เละอ่ะมันไม่ได้กินอะไรเลยคือสับปะรดอ่ะมันไม่ได้กินรสชาติไม่ได้คิดใหม่ทีนี้เอายังไงดีเราควรเอามาปั่นเอามากวนเหมือนกันแต่ว่าช่วงแรกอ่ะเราก็จะปั่นเนี่ยเราก่อนที่เราจะปั่นเราหั่นก่อนให้น้ำมันเสด็จก่อน
2: ครับ
1: ให้น้ำมันเสด็จออกบ้างเสร็จแล้วเราก็มาปั่นให้ละเอียดแล้วเราก็ทีนี้เราเอาไปกวนค่อนข้างที่จะแห้งนะแต่ว่ายังแฉะอยู
2: ่
1: เพื่อที่เราจะไปผสมกับแป้งได้เนี่ย
2: ความหนืด
1: ความหนืดแล้วมันจะกำลังดีเพราะว่าเนื้อมันเยอะพอน้ำมันแห้งเนื้อมันเยอะ
2: ครับ
1: เพราะเราได้กินได้รสชาติแบบมีเปรี้ยวมีหวานอะไรเงี้ย
2: พลังงานสะอาดที่คุณแม่ใช้อยู่ตอนนี
1: ้
2: มีอะไรบ้างครับแม่
1: ของแม่นี่ตอนนี้ได้เตามณฑลมาของพลังงานใช่ระหว่างที่เราจะเอาทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเอามานึ่ง
2: ครับ
1: เราก็ไม่ต้องใช้แก๊สเนาะเราก็ใช้ฟืน
2: แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออ
1: ันนี้จะเป็นตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้แม่บอกว่ามันเยี่ยมมากก็คือเมื่อก่อนแม่ทำเนาะเป็นวันทำไหมการตากก็จะแห้งเสร็จแม่ได้เตานี้มาไออบเนี่ย
2: แห้งเลยดีเลย
1: แห้งเลยตากได้ทันเวลา
2: แปลว่าสุดยอดเลยมันมีประโยชน์ในเรื่องของย่นระยะเวลาแล้วอะไรครับ
1: มันความสะอาดด้วยสะอาดด้วย
2: สวยด้วยงานออกมาด้วย
1: กระทรวงพลังงานจังหวัดมาอุ้ยแม่ก็เข้าไปถามเลยแม่ทำตัวนี้อยู่แม่อยากได้แม่อยากได้เขามาดูเลยนะแม่ว่าดีมากเลยเขามาดูสถานที่แม่อะไรเงี้ยเขาให้เลย
2: ดีอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากระบวนการผลิตแล้วก็ตัวเตาเป็นยังไงเพราะว่าผมอยากรู้แล้วว่าโอ้ยตั้ง30กิโลมันสามารถตอบโจทย์ได้เลย
1: ได้
2: แล้วก็ประหยัดด้วย
1: ประหยัดไปไปไปไปไปไปไปดูกันดีกว่านะ

0: เตาเศรษฐกิจแบบประยุกต์หรือเรียกว่าเตาชีวมวลหลักในการทำงานก็คือการนำอากาศเย็นจากภายนอกเข้ามาทางช่องเติมเชื้อเพลิงและด้านล่างตะแกรงของตัวเตาก็มาช่วยในการเผาไหม้บังคับให้อากาศไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้โดยการรีดอากาศบริเวณห้องเผาไหม้ปีกผีเสื้อและปล่องควันตามลำดับลมร้อนและควันก็จะถูกบังคับให้ไหลวนและออกจากปล่องอย่างช้าๆทำให้ภายในเตาเกิดความร้อนสูงหลังจากนั้นทั้งลมร้อนและควันก็จะถูกปล่อยออกจากด้านหลังของเตาเป็นอีกหนึ่งพลังงานชุมชนเพิ่มทางเลือกในการสร้างอาชีพลดค่าใช้จ่ายและยังได้รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ
1: อันนี้คือข้าวเกี๊ยวสับปะรด
0: อันนี้คือก่อนที่มาหั่นเนาะ
1: ก่อนที่จะหั่นจะเป็นแบบนี
0: ้นึ่งแล้วเราก็ได้เป็นแบบนี้
1: แบบนี
0: ้กลิ่นหอมสับปะรดรูปรสกลิ่นสีสัมผัสได้เลยนะครับเดี๋ยวพอจากนี้ก็มาหั่นใช่ไหมแม่ช่วยหั่นให้ดูหน่อยนะแม่นะ
1: โอเค
0: แม่จะใช้ใครหั่นดี
1: เดี๋ยวให้น้องสาวหั่นเลยค่ะเชิญค่ะ
0: คนนี้คือเป็นน้องสาว
1: ค่ะน้องสาว
0: สวยเหมือนกันนะครับอันนี้หั่นอันนี้เราก็จะเลือกนะครับที่เป็นแผ่นๆนะครับเศษเราก็เอาไปทำอย่างอื่นได้เนาะ
1: คือเราไปตากเนี่ยเราไปตากได้เลยนะแล้วพอตากแห้งเสร็จแล้วเราก็จะมาคัดเอามาคัดแล้วก็ไออันที่มันเป็นเศษเนี่ยเวลาเราไปทอดหรือเราไปวางจำหน่ายแล้วจะเป็นชิ้นชิมใช่ไหม
0: ชิ้นชิมอ๋อแยกชิ้นเล็กชิม
1: แต่ว่าเราเห็นเล็กๆ
0: จุกขา
1: ใช่เราเห็นว่าเล็กๆแบบนี้นะเวลาเราทอดแล้วชิ้นใหญ่มากเลยนั้นเนี่ยม
0: ัน
1: จะ
0: หอ
1: มใช่กลิ่นก็หอม
0: กลิ่นหอมมากนั้นเดี๋ยวเอาไปตาก
1: ใช่ปะ
0: ที่พาราโบลาโดมนะครับ

0: ือพาราโบลาโดมนะครับขนาดกระทัดรัดนั่นไหมเน
1: า
0: ะ
1: จ้าสวยงาม
0: มี2ตู้เลยที่แม่บอกว่าครบ30โลพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่30โล
0: อ่ะอันนี้ก็
1: อันนี้เนาะแม่เปิดเนาะ
0: ไม่ต้องแบบเรียงแบบมันก็แห้ง
1: ไม่หนาๆได้อะไรได้เพราะเดี๋ยวมันแห้งเองอ่ะ
0: เอาเหรอซ้อนๆกันนี่เหรอ
1: ใช่มันมีเขาเรียกว่ามีอะไรใบพัดอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: ความร้อนอ่ะ
0: โอ้ดีดีมากแล้วพลังงานเราไม่ต้องใช้ไฟใช่ไหมใช้แสงอาทิตย์อย่างเดียว
1: ใช่
0: แล้วตัวนี้มันก็ทำงานให้เราเรียบร้อยเลยนั้นเราไปนั่งดื่มน้ำเย็นๆรอกันดีกว่า
1: ไป
2: สับปะรดพันธุ์สีทองของระยองขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเนื้อสัมผัสจะแน่นหอมรสชาติเปรี้ยวอมหวานเมื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบสับปะรดก็ยังคงครบรสหอมอร่อยกรุบกรอบเน้นโภชนาการใช้ดอกเกลือแทนเกลือบดครับเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวเกรียบสับปะรดที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพและวันนี้เชฟก็จะเอาสับปะรดมาทำเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ
0: และนี่แหละครับก็คือข้าวเกรียบสับปะรดนะครับของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้เลยว่าโปรดักต์ที่นี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงและแก้ไขปัญหาสับปะรดเนี่ยล้นตลาดได้ยังไงครับคุณแม่ครับ
1: ถ้าปีไหนมันถูกเราก็คือได้กำไรเยอะแต่ถ้าปีไหนสับปะรดที่มันขายดีราคาสูงเราก็ได้กำไรนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ลดปริมาณสับปะรดหรือว่าอะไรอย่างนี้พอตลาดเรามีลูกค้าแล้วเนี่ยเราต้องทำตลอดแต่ถ้าพอถึงเวลาสับปะรดถูกเนี่ยโอเคเลยแต่เราก็ไม่ได้อยากให้ถูกเนาะเพราะเราก็ทำสับปะรดเราก็อยากให้ราคาดีแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่ว่าคัดทิ้งอะไรแบบนี้เราก็ตรงนั้นเราก็เอามาทำได้เพราะว่าสับปะรดเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกส่วนแกนสับปะรดเราก็เอามาปั่นผสมไปในนี้เลยรสชาติจะดีมาก
0: การขายสับปะรดก็คือขายไปเป็นลูกๆแล้วจบเลยแต่พอแปรรูปมูลค่ามันก็สูงขึ้
1: น
0: แต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้จบตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะทำเมนูที่กินคู่กับตัวนี้ของคุณแม
1: ่
0: นะคร
1: ับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
0: ว่าเมนูที่ผมจะทำให้วันนี้ที่กินคู่กับตัวนี้เป็นตัวไหนเดี๋ยวรอแป๊บเดียว
1: จ้าโอเค
0: วันนี้นะครับผมจะทำเป็นเมี่ยงสับปะรดนะครับ

0: จากผลไม้เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรดีกว่าปล่อยให้ผลไม้ที่ล้นตลาดเน่าเสียไปเป็นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เก็บไว้ได้นานขึ้นยืดอายุความอร่อยครับ
1: อ้าวแม่ผมยังไม่ได้จัดจานเลยกินกันแล้วเหร
2: อมาแล้ว
1: นี่เพิ่มเติม
2: เยี่ยมมากเลย
1: รสชาติเป็นยังไงบ้างครับ

0: กินคู่กันไหมได้ไหม
1: ได้
0: ได้เลยนะครับ
1: อร่อยอร่อย
0: เห็นไหม
2: นิดมัน
0: ลากันไปก่อนดีกว่า
1: ได้ได้ได้ได้
0: ทริปสนุกสนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าเราจะไปที่ไหนรอติดตาม e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้กับชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน

0: ก็เลยอยู่ในนุ่มของน้ำผึ้งด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะใช้ตากอ้อยใช้ตะแกรงตากธรรมชาติ 7-10 วันนะกว่าจะแห้งแต่เนี้ยใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ไม่ปนเปื้อนนะคะ
1: หมู่บ้านที่ผมจะไปในวันนี้นะครับถูกเรียกว่าหมู่บ้านหลังเขาซึ่งแม่บ้านเกษตรกรที่นี่นำพลังงานมาประยุกต์และใช้อย่างพอเพียงและก็ได้รับรางวัลแม่แบบพลังงานและเขาเรียกตัวเองว่าแม่บ้านหลังเขาจังหวัดอุทัยธานีครับ

0: ผมมาบ้านหลังเขานะครับตอนนี้ผมกำลังเดินหาภูเขาอยู่นะว่าภูเขามันอยู่ตรงไหนไม่เห็นภูเขาเลยครับสักลูกนึงเดี๋ยวเราไปดูว่าบ้านหลังเขาอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันจะต้องมีภูเขาแน่นอนแต่ตรงนี้น่าจะไม่ใช่โทษนะครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับผมจะมาหมู่บ้านหลังเขาแม
1: ่ตรงนี้เลยค่ะหมู่บ้านหลังเขา
0: ตรงนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วรู้จักป้าจำรูนป่ะครับ
1: ป้านี่แหละค่ะป้า
0: จำรูนป้าเหรอ
1: คร
0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวนั่งนั่งก่อนเนาะร้อนมากเลยอ่ะอันนี้เอากล้วยมาทำอะไร
1: กล้วยจะทอดค่ะ
0: อ๋อนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ของแม่เดี๋ยวถามก่อนผมมาแล้วเดินหาเพราะว่าผมมาตามหาแบบหมู่บ้านหลังเขามามันมีที่มาที่ไปยังไงครับแม
1: ่อ๋อค่ะสมัยก่อนหมู่บ้านหลังเขาจะอยู่หลังเขาจริงๆค่ะเพราะว่า
0: อีกที่หนึ่ง
1: จ้าอีกที่หนึ่งสมัยก่อนมันจะมีคนน้อยแต่ตอนนี้มีลูกหลานมาเยอะเลยเขาก็เลยมาเปลี่ยนลกลากมาอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: เขาย้ายมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: แต่ใช้ชื่อเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: กลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานหรือยังแม
1: ่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543เราเจอปัญหาราคาพืชไร่ตกต่ำอะค่ะก็ที่เราเห็นก็คือในไร่ในสวนเราอะมีกล้วยเยอะ
0: อ๋อที่นี่ก็คือปลูกกล้วยทุกบ้านเลย
1: ใช่ค่ะคือเราปลูกไว้กินไว้ไม่ได้ขายปลูกไว้กินอย่างเดียว
0: นี่แหละครับ
1: กินใช่ค่ะ
0: แล้วมันเยอะแล้วจะกินทันเหร
1: อทิ้งให้นกให้กากินไปประมาณนั้นละ
0: ก็เลยบอกเอาจากของใกล้ตัวเลย
1: ใช่
0: เอากล้วยทำตอนแรกทำเป็นอะไรขายครับ
1: ก็เริ่มต้นเลยคือกล้วยอบเนยอะค่ะ
0: สำเร็จไหมลองผิดลองถูกนานไหมครับ
1: ทีแรกกินไม่ได้ค่ะแข็ง
0: มากเลย
1: ค่ะ
0: ที่มาทอดอะยุคแรกอะแม่ใช้อะไรทอด
1: แก๊สค่ะก็เตาแก๊สเรานี่แหละ
0: อะไรคือจุดเปลี่ยนเรื่องของการใช้แก๊สและพลังงานไหม
1: ก็คือว่ามีคนมาแนะนำว่าของบขอทุนอะไรนี่แหละ
0: ของบพวกกลุ่มของพลังงาน
1: ใช่คือเขาถามว่าสนใจไหม
0: สนใจ
1: ถ้ามีพลังงานทดแทนให้อะไรประมาณเนี้ย
0: ตัวแรกก็คืออะไรตัวแรก
1: อันเตาพลังงานนี่เลย
0: เตาพลังงานที่ใช้ทอด
1: เตาประสิทธิภาพสูงหรือยังไงเนี่ยเขาบอกไ
0: หมอ๋อก็คือตัวแรกเลยได้เตาเลย
1: ค่ะ
0: อันเดียวหรือสองอัน
1: สองอันจากเดิมอะเราทอดแล้วลมมันจะพัดเตาแก๊สนี่แหละแต่มันมีเตาเฉยๆไงลมมันจะพัดหน้าพัดหลังพัด
0: มันเป็นตัวครอบเตา
1: อันนี้เขามีที่ครอบให้ด้วยไง
0: อ๋อก็คือมีเตาด้วยมีที่ครอบเตาด้วยแล้วเราก็ใช้แก๊สน้อยลงคือจริงๆอะเหมือนกับทอดระยะเวลาเท่าเดิมแต่มันสุกไวขึ้น
1: ใช
0: ่ใช้ตอนนี้มาแล้วกี่ปีครับแม
1: ่อุ้ย
0: นับไป
1: สิบกว่าปีแล้ว
0: สิบกว่าปีทุกวันนี้ก็ยังใช้เลย
1: ใช้อยู่ไม่เป็นอะไรไม่เสื่อมสลายไปไหนเลยอยู
0: ่แต่ผมยังไม่เชื่อจนกว่าจะได้เห็นเตาและเห็นแม่ทำ นั่นเดี๋ยววันนี้จะรบกวนแม่ไปใช้ขบวนการขั้นตอนต่างๆที่ใช้เตาเนี่ยแล้วอยากเห็นว่าเตาเนี่ยมันเป็นในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างรบกวนหน่อยนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: นะครับถ้าเกิดผมไม่เห็นผมจะไม่เชื่อโดยเด็ดขาด
1: โอเค
0: นั้นเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่า
1: ได้
0: ใช่ไป

0: อันนี้เอานี่เหรอครับเตาที่แม่บอก
1: เลยค่ะ
0: ไอตัวไหนที่แม่บอกว่าช่วยประหยัดพลังงานครับ
1: ที่ครอบนี่ค่ะเพราะมันจะป้องกันลม
0: น้ำมันเดือดแล้วแต่ตรงนี้ก็คนทอดก็ดีอย่างหนึ่งเนาะมันไม่ค่อยร้อนจัดอันนี้แม่กำลังจะทอดอะไรเอ่ย
1: อันนี้เป็นกล้วยเบรกแตกค่ะ
0: ที่แม่บอกว่าตอนนี้ขายดีที่สุดเลย
1: ขายดีมาก
0: กล้วยเบรกแตกเนี่ยเราจะใช้กล้วย
1: ใช้กล้วยสุกหามๆแบบนี้ค่ะ
0: เอากล้วยสุกหามๆมาปอกพอปอกแล้วทำยังไงต่อครับ
1: สไลด์ลงกระทะเลย
0: รบกวนคุณแม่ทำให้เบิ่งหน่อยแน่ตัวนี้เราก็คือทอดเลย
1: ใช่ทอดเลยค่ะลงในกระทะ
0: อ๋อลงในกระทะมันดีมากแม่เนื่องจากว่าคนที่ทำงานเนี่ยไม่มีความรู้สึกมันร้อนจากไฟด้วยแต่ว่าไฟเนี่ยมันจะอยู่แต่เฉพาะในเตาให้พลังงานแล้วเห็นแม่บอกว่ามี
1: ตู้อบพลังงานที่ตากกล้วย
0: มีของโชว์ผมอีกอย่างนึงที่เกี่ยวกับประหยัดพลังงานเนี่ยนะนั้นเดี๋ยวพาผมไปดูอีกที่หนึ่งถ้าเกิดไม่เห็นผมไม่เชื่อนะไปอย่างนั้นโอเคเชิญครับแม่ครับพาไปดูแม่อันนี้ก็คือสิ่งที่แม่เล่าให้ฟังเหรอเนี่ยมันคือ
1: นี่คือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะที่ใช้ตักอ้วยอะค่ะ
0: ผมยังไม่เคยเห็นไซส์นี้เลยปกติผมก็เห็นเป็นโดมตู้นี้เนี่ยแม่มาถึงได้มาปุ๊บแม่ใช้อย่างไรใช้ตากอะไร
1: ใช้ตากกล้วยตากมะขามที่ตากใช้ได้หมดเลย
0: ตัวนี้เนี่ยพอตากเนี่ยแม่มันดีกว่าแต่ก่อนยังไงเพราะว่าเดิมทีแม่จะใช้อะไร
1: ก็ใช้ตะแกรงตากธรรมชาติก็นานเป็น 7-10 วันนะกว่าจะแห้งแต่เนี้ยใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ไม่ปนเปื้อนนะคะ
0: ตัวนี้ก็คือมันย่นระยะเวลาเหลือกี่วัน
1: ประมาณ3-5 วันนี่ก็จะได้แล้ว
0: เกินครึ่งเลยอ่ะแม่
1: ค่ะประมาณน
0: ั้
1: น
0: สีของกล้วยสวยด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ช่วยด้วย
1: ช่วย
0: เพราะว่ามันความร้อนมันมาจากตัวโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะมันก็ยิงมาเป็นใบพัดตรงนี้ติ๊งๆๆๆแล้วมันก็ค่อยๆเริ่มแห้งและที่สำคัญตัวนี้คือกระจกนี้ช่วยนอกจากความร้อนแล้วมันป้องกันฝุ่นเน
1: าะค่ะมันจะไม่มีฝุ่นละอองอะไรเข้าไปได
0: ้สะอาดด้วย
1: ค่ะ
0: ไม่เปลืองค่าไฟด้วย
1: ใช่
0: นอกจากกล้วยแล้วแม่ตากที่บอก
1: เป็นมะขามค่ะ
0: มะขาม
1: ค่ะเป็นมะขาม3รส
0: ผมเห็นแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกชื่นใจผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณแม่ได้รับรางวัลต้นแบบพลังงานดีเด่นเพราะคุณแม่สามารถทำออกมางานออกมาดีด้วยแล้วใช้ประโยชน์จากตู้นี้คุ้มค่าที่สุดยอดเยี่ยมเลยครับนี่นั้นเดี๋ยวผมจะไปดูผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อแบรนด์ว่าป้าจำลูนมีกล้วยกี่แบบเพราะว่าคอนเซ็ปกล้วยกล้วยก็รวยได
1: ้
0: พาผมไปดูหน่อยนะครับ
1: จ้
0: าอ๋อนี่นะแม่เนาะนี่คือของแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะนี่ผลิตภัณฑ์แรกที่เราทำกันมา
0: อันนี้คือตัวแรกเลยที ่แม่ทำเขาเรียกว่ากล้
1: วยอบเนย
0: นี่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: อันนี้คือปรุงรส
1: ปรุงรส
0: นี่คุกผม
1: กล้วยอบเนยตัวนี้กลายมาเป็นหมูหยองก็คือทำจากกล้วยอบเนยแล้วก็มาคลุกหมูหยองกล้วยกรอบไส้มะขามตัวนี้ก็ขายดี
0: เอานี่ด้วยมีไส้ด้วย
1: มีกล้วยเบรกแตกค่ะ
0: อันนี้ที่แม่บอกว่าขายดีที่สุดในจักรวาลเลย
1: ขายดีมากเลยอันเนี้ย
0: ทั้งหมดที่แม่ทำเนี่ยสิ่งที่แม่มีหน่วยสูญเสียไหมของเหลือของเศษนี่หรือแม่
1: ม
0: ีอะไรบ้าง
1: เพราะอย่างพวกกล้วยเนี่ยมันจะมีฝนมั่งอะไรมั่งเราก็ทิ้งมั่งให้ไก่ให้อะไรไปมั่ง
0: อ๋ออย่าทิ้งแม่เดี๋ยววันนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรให้กับคุณแม่ดูในการแปรรูปของที่แบบเหลือแล้วมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้แต่ผมอุบไว้ก่อน เดี๋ยวผมจะทำให้คุณแม่ดูนะครับพร้อมไหมยัง
1: ค่ะ
0: ไปดูกันเลยครับ

0: พลังงานเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราเข้าใจมันอย่างของแท้แม้แต่เรื่องกล้วยก็รวยได
1: ้เรื่องกล้วยเราก็สามารถเพิ่มรายได้ถ้าเราตั้งใจทำและมองเห็นคุณค่าคิดพัฒนาและต่อยอดจนนำรายได้มาสู่ชุมชนวันนี้เชฟจะนำเรื่องกล้วยมาทำเป็นเมนูอะไรต้องรอดูกันนะครับวันนี้นะครับที่อุเป็นความลับนะครับเพราะว่าผมสอบถามมาแล้วนะว่าที่นี่นะครับส่วนมาก

0: เอาตัวนี้นะครับเอาไปให้ไก่กินกันนะครับหรือว่าเอาไปแจกเอาไปทิ้งครับตัวนี้มันก็คือเศษกล้วยเบรกแตกหรือว่าเศษกล้วยอบเนยของคุณแม่เขานะครับวันนี้ผมจะทำประโยชน์จากตัวนี้เอามาเป็นคุกกี้แบบไร้แป้งนะครับเพิ่มธัญพืชนะครับมีงานะครับมีงาดำแล้วก็มีงาขาวนะครับแล้วก็จะมีตัวของถั่วเลาะหรือถั่วทองนะครับแล้วก็จะมีน้ำผึ้งครับแล้วก็มีเนยครับนี่นะครับแล้วก็ไข่ไก่อ้าวคุณแม่ตายแล้วมาแอบดูเลยมากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขาผู้ที่ใช้เวลาว่างจากงานหลักในครัวเรือนมาสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในกลุ่มโดยอาศัยความร่วมมือคิดพัฒนาต่อยอดจนส่งต่อเป็นพลังงานดีๆให้กับชุมชนเป็นแม่แบบพลังงานแม่บ้านหลังเขาอย่างแท้จริงเลยครับไม่เกิน10 นาทีเดี๋ยวเราจะมาเปิดแล้วลองชิมกัน
1: โอเคได้แล้ว

0: เสร็จเรียบร้อยเรียบแล้วครับแม่นะเอานี่นะครับแม่ลองชิมดูครับนี่ครับนี
1: ่ชิมเลย
0: ครับชิมแบ่งกันคนละครึ่งสองครึ่งนะครับแม่ครับอร่อยครับ
1: อร่อยอยู่นะนุ่ม
0: หอมไหมครับ
1: หอม
0: หอม
1: หอมน้ำผึ้งด้วยหอมเนยหอมน้ำผึ้ง
0: ครับผมมีข้อสงสัยอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมครับทำไมมันมีคำว่าเรื่องกล้วยกล้วยก็รวยได้เนื่องจากอะไรครับ
1: อันนี้ยังภูมิใจไม่ลืมเลยก็คือเคยไปถวายงานกับสมเด็จพระเทพมีโครงการนำเสนอของเป็นเหมือนรองรับเป็นวิทยากรเนี่ยเรื่องกล้วยกล้วยก็รวยได้อะไรประมาณ
0: นี้อันนี้คือชื่อที่คุณแม่ตั้งมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ฟังง่ายเข้าใจง่ายเลยแล้วจริงๆนะครับณวันนี้แม่ช่วยในเรื่องของการลดพลังงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแม
1: ่เขาเรียกเตาประสิทธิภาพสูงแล้วก็พร้อมที่ครอบ
0: ครับ
1: ให้มาประหยัดแก๊ส
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือ
1: ตู้อบพลังงานที่ใช้ตากใช
0: ้
1: ตากเป็นพลังงานแสงอาทิตย
0: ์ครับ
1: คือประหยัดเวลาแล้วก็ไม่มีสิ่งเสื่อมปนในผลิตภัณฑ์เราอย่างกล้วยตากอะไรประมาณนี
0: ้นี่แหละครับเป็นความภาคภูมิใจที่ผมได้มาพบแม่ในวันนี้ครับทริปสนุกสนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็ขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าผมจะไปที่ไหนติดตามที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองนี้ได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับ

0: ึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ cans and bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ paper กระดาษนะครับแล้วก็ trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือโซล่าเซลล์นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมีโซล่าเซลล์เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในกระดาษได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าฉันเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนาะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะ แล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปมันบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: Yeah, it's better than throwing it away.
4: Yeah.
3: Right.
4: Yeah.
3: Okay. So let's do it. Go ahead.
4: Okay. Thank you.
3: Bye bye. Thank you so much.
5: Thank you. Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นเนี่ยไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

สวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณนึงเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free. And you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่าง

0: ทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำเอาไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ
1: right here
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some fish.
2: I have four.
0: Wow. Why glasses?
3: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah. It's helpful.
0: Yeah.
3: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
4: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
4: Pots, globes, oh. Fluffy pots.
0: Wow. You have two of them.
4: You didn't have to go far. Dripping.
0: You see the lamp?
5: A little glass.
4: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
5: Well, wonderful. We don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
5: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
4: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
5: It's better than uh-huh.
0: yeah.
4: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of environment?
2: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: And stop that, like production, right?
2: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
6: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไป

0: จัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
1: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คน Vestel Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัท Western Digital ประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์เนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ได้พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่หรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยโหใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่
1: า
0: แน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเลย
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำ

0: เจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าเออเนี่ยครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
1: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
2: ถามเหมือนถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลที่พูดไปเมื่อกี
2: ้ถูกไหม
0: โป๊หรือเปล่าโอเคไม่โป๊นะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร
2: ์
0: ไม่เอา
1: แล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
1: ้จะเอายังไง
0: เออ
1: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
1: ไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้ว80กว่า
2: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมททีเรียลเต็มไปหมด
1: ทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
1: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
1: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่มากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
1: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียน
1: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
1: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
1: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
0: ้
1: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
1: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เบนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐาน
0: ใช
1: ่ไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็คเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อให้ช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
2: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
2: ดูไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งนั่นเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
2: ้ปลาดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได้มั
1: ้ยได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ทาง
0: ไหนฮะ
1: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
2: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: ี่ยครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันเป็น
0: ป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ประดู่ก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
1: แดงประดู
0: ่เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพี่เอชนเดินนำเดินสักนิดนึงอันนี้ค
1: ือ
0: ยังไงบ้างฮะ
1: น
0: ี่คือหน้าใหญ่มาก
1: โอ้โหไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดน
0: ี้
1: ม
0: า
1: ก่อ
2: นแล้วตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ครับ
2: คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส
0: ใช่
2: มันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนก
0: ันทั้งหมด
2: เหมือนทั้งหมดแต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรร์นะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: เป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนัก
0: เ
2: ลยค่ะ
0: มันเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
2: ะเบาตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมากไม้แดงเนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช่
0: ไม้แดงอ่ะ

0: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
1: ใช่มันฉ่ำ
0: แล้วจะมัน
1: กำกำ
0: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทามอยเจอร์บอดี้โลชั่น
1: ใช่ใช่
0: บอดี้โลชั่น
2: โลชั่น
0: อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
1: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
0: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได
1: ้
0: เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทน
1: ใช่ทนมากฟังชะนอ
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
0: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
1: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม
0: ้นะฮะนั่นคือเปิดปีก
1: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อมม
1: ันใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
0: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
1: นิ้วเนาะ
0: ใช่12นี่
1: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
0: 30
1: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
0: น
1: ี่
0: เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
1: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่แพงแล้วใช่มั้ยฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้
1: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
0: เป็นประดู่ค่ะ
1: ประดู
0: ่ตรงน
1: ี้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
0: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: เขาพี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
2: เนื้อไม
0: ้ชอบ
1: ไ
0: ม่แล้วก็เป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
1: เพราะเหรอ
0: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
1: ั
0: ดก
1: ัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
1: ัน
2: คือสมบัติของชาติค
1: ือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
1: ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็มีทั้งหลายขนาดนี้ก็เป็นแพงใหญ
0: ่เลยเล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมา
1: เพราะว่า
0: ใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
1: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
0: ตรงนี้ก็จะเป็นแตงกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
1: นี่แตงกับตะเคียนโอ้แตงกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแล้ว
0: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเมื่อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
1: รอเล่น
0: ก็คือ
1: ครับ
2: ก็คือไม่แก้ด้วยนะ
1: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
1: มีผีค่ะห่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับ
1: ผมครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ไม่มี
0: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
1: แปลกเลยโอเค
0: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
1: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
1: กาบเรือใช่ค
0: ่ะแล้วก็อย่างเตงเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เตงตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซูเปอร์สตรองอะซูเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
0: ระดับสูง5ดาว
1: เพราะ
0: อย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เตงโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
1: ไม่เห็นผัวสักนิด
0: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
0: อยู่มาแรก
2: ร
0: ุ่
2: นคุณพ่อเลย
0: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
1: ค
0: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็
1: บ
0: ดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
1: อ
0: ะไม้
1: ใช้งานแล้ว
0: ไม้ใช้งาน
1: แล้ว
0: ไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่
0: มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่มีตำหนิ
0: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
1: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
1: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
0: เก็บไว้
1: เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรื้อเรือนมามีไม้

0: มีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนุ่นหัวนี
1: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากคุณเอ้ยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
1: มันต้องต้องดูแลรักษาไปความชื้นฝนตกหรือทิ้งไว้ได้เลยอย่างง
2: ี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศอ่ะมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอ้ยจะเอาไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีนี
0: ้แ
2: ต
0: ่ว่า
2: ตากแดดตากแดดเดี๋ยวไปดูได
0: ้เลย
2: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
0: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์โอเค
1: ประมาณนี้หลัก
0: เรารู้จักกับแมทเทอเรียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไงคาแรคเตอร์ตากแตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
1: ร่ำเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร
0: ่นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
1: ได้อะไรมาด้วยคะ
0: ครู
1: ได้คุณครูมาเลย
0: เออ
1: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
0: เนี่ยใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงด้วยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: End up here.
2: ไม่รู
1: ้ What did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this?
2: As you said before, like yeah, มีหมาเยอะสองมีตัวหมาม
0: ีหมาเยอะ
2: ไ
0: หมตามไม้มา
2: เยอะ
0: เนี่ยตามไม้มา
1: ผมว่าเห็นโอกาสเห็นหมาเยอะ See the opportunities to like explore the design.
0: So there are lots of materials to play with, นะ
2: A lot of opportunity.
0: Right. So you end up here.
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่แล
0: ้
1: วด้วยแล้วก็การที่จะถ้วยทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋ยนะ
2: correct yeah.
0: right oh, so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: oh ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: This is the first project
2: the first
1: สวยมาก after the graduate
0: วิเท
2: ีย ะ
1: yeah
0: oh so โอ้โหโอเคครับ
1: so who come up with theconcept
2: yeah. it's just like kind of like organic yeah so it's like mm-hmm. okay
1: mm-hmm. so more like brainstorming
2: exactly
1: like try
0: improvising
1: kid what
0: kind of improvising
1: try to find now can you tell the story behind this
0: yes please
2: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi
0: okay
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของ Chonburi
2: The origins, the start of Thai Lim.
0: Uh-huh. Uh-huh. Okay. ก็คือใช้ backstory ของ Thai Lim มาทำเป็นตัวนี
1: ้ ออกมาเป็นตัวนี้ How does it represent? What did you pick to represent?
2: So before Thai Lim was like build boats, building
0: boats. อู่ต่อเรือครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea, the boats to a seat.
0: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี
1: ้
0: เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly. And so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey. Even now it looks simple. It's like yeah, have the many angle.
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พอโชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวย
1: วิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อบหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลยแต่ว่าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมก

0: ซ่อนๆไว
1: ้ใช่ใช่what is the function of it
2: this one is a beam so basically yeah. we'll
1: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
1: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
0: ้
1: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเส
1: ีย
3: บเดือยเข้าไป
1: เสียบเดือยเข้าไป
3: เดือยเดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
1: all right โอเค
2: this one was just like yeah
1: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: โอเค so when
1: just like it's stackable it's stackable
2: Is like kind of like yeah the part that you will just like
1: yeah. มันก็อยู่แค่นี้
2: like more or less we know that is like okay
1: วิสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from
0: ใช่เลยไม่ได้ใช้แล้วก
1: ็ by the wall it's like beautiful and also when you use it it's beautiful
2: obsession with theSmall space compact so
1: yeah
0: เราขนาดคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
1: ็สวยงาม
0: ดูดีมินิมอล
1: ฟังชั่นอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอันนี้เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
0: เขาไม่เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
1: ไม่ธรรมดาโอเค can I keep it away
2: ชัวร
1: ์โอเ
2: ค
1: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
1: บางแสน
3: บางแสน
1: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
2: vacationfeeling relax
1: easy
2: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like sabai position
1: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานนู่นนี
0: ่เรียกบ้านๆ
1: บ้านๆโอเค so let's do it go

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสตรัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค
1: ืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: จะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช
1: ่หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: สิ่งเดียวเจ้าใต้ลิ้นคือเราใส่ขาแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอาเนี่ยป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตัวนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: แล้วสีมันจะโดดสวยมั้ย
4: ใช่ครับ
2: อย่างตัวเลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก

และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึงไฟแนลนะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เรา

0: ถ้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ก็สบาย
1: อมรินทร์ทีวี
2: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราโชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
4: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
2: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
5: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
6: มีผักบุ้งครับผลพาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
7: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
8: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
2: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
9: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า150ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญเฮ้ยรายได้ที่ขอบอกเลยละครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราเขาจะวางแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหนและพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยแล้วนี่มันน้ำเจอเนี่ยใครบอกฉันได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนว้ายว้ายอุ้ย
2: ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้เด้เด้เด้ฉันคือ
3: เจ้าคือใครอ
1: ะควาแมน
4: เป็นไงเป็นไงเป็นไง
3: โอ้ตกใจมากเลยครับอลังการงานสร้าง
1: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้ไม่หน้านิ่งก็เกินฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่อ
3: ชื่ออะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ไงกระพง

0: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
1: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
0: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
1: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี
0: ่ถูกต้องครับ
1: เอออย่างนี้ค่อยน่าคุยหน่อยข้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาเฮ้ยไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
1: โอ้โหพูดเป็นปลากระป๋อง อยู่ในซอสมะเขือเทศได้ไหนฮะที่บอกว่ามันซ่อนแถวนี้จะไปไม่ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
0: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาซ่อนตัวอยู่ได
1: ้เฮ้ยน้ำจืด
2: โกหกทำไม
0: ไม่ได้โกหกฮ
1: ะ
0: ไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
1: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครๆก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
2: พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ยังไง
0: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
1: ปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
0: ใช่
1: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
0: ใช
1: ่น้ำก่อยก็ได้
0: ใช่
1: น้ำจืดก็ได้
0: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเบสใช่ไหมครับ
1: ซีนี่ไงแม่ชื่ออย่างซีเลย
0: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำก่อยและน้ำจืดได้ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
2: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้อีกไหม
0: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์น้ำมีความสามารถในการปรับตัวได้
1: เรื่องอะไรก็ต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพงสามน้ำนี
0: ่เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
1: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
0: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
1: เลี้ยงมาเยอะ
0: เลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
1: เดี๋ยว
0: ครับ
1: เลี้ยงกุ้งก็ดีอยู่แล้วกุ้งก็รวยเอาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
0: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่มั้ยครับใช้รอบท่านกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกจิกกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วเวลาตายแล้วคือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับแล้ว1ตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลยตายอยู่ก้นบ่อเนี่ยคร
1: ับก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ไปกันใหญ่
0: หมดบ่อทีเดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
1: อ๋อแต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยทุกป่องขึ้นมาถ้าตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข
0: ้
1: างล่างก็มีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
0: ใช่ครับ
1: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ำก็มีอีกตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันนึกออกป่ะ
0: ครับ
1: ในน้ำจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
0: ครับ
1: แมนบอ
0: แมน
1: ทำไมต้องเป็นกระพง
0: แต่อย่างปลากระพงเนี่ยที่เราลองเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดี
1: มี
0: สามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
1: ก็คือง่ายๆว่าเราไปร้านไหนก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
0: ใช่ครับ
1: เป็นหลักเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
0: มีปลากระพงเป็นหลัก
1: อันนี้คิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: เออ
0: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
1: แล้วหลังจากนั้นไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
0: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
1: ค
0: ือเราเริ่มจากศูนย์ครับเรามีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงอย่างนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาไป10ปีกว่าจะอยู่ตัวใช่ครับแต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
1: งั้นย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนมาอยู่กับปลากระพงได
0: ้เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับเราเกิดมาเราคุกคีกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
0: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
1: แล้วไม่ไปปกครอง
0: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่อง

0: ึงเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราถนัดอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
1: ์
0: ครับเราก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได้
1: เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรเลยแม้ตั้งแต่แรกเหมือนเราเนาะต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อขุดบ่อไม่ได้ถูก
0: โอ้โหแค่ขุดก็แพงแล้วครับ
1: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
0: เลี้ยงอยู่แล้ว
1: มาถึงก็จัดโจ๊ะก็เลย
0: ใช่คร
1: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
0: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
1: ่อ
0: ครับก็ไปสอบภาษาอังกฤษสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดูมหาวิทยาลัยกาสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมข้างหน้า
1: ข้านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
0: ไม่หรอกครับ
1: ท่านได้แต่ละมหาวิทยาลัยนี่นะถ้าไม่ธรรมดานะ
0: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะเนาะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมาพัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
1: ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าเจ้าปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นเขายังไงนอกจากเรื่องสารน้ำ
0: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุดเด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อ2บ่อเพราะนั้นเนี่ย
1: ถ้าเทียบจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นแฟร์มฟาร์มขนาดใหญ
0: ่
1: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
0: ใช
1: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู
0: ่
1: จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้ว
0: ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนนี้เป็นครึ่งๆอยู
1: ่
0: คร
1: ับทีนี้ก็มีอยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของเดนเป็นฟาร์มขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่าที่อื่นไงอ่ะถ้าปลูกเลี้ยงบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดี
0: ๆก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทำอะไรด้วยจำนวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่าง
1: ๆ
0: การที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ
1: ่
0: อเกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงรวมถึงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจำนวนแค่1ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่จะลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จำนวนสินค้าที่มากขึ้นส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่เนี่ยอยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงเนี้ยน้ำไม่ท่ว
1: ม
0: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงครับ
1: งี้น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
0: ครับ
1: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
0: ครับ
1: ไอ้ดูสิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
0: ได้ครับ
1: นะวิธีกรวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
0: ได
1: ้พาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยไป
0: ได้ครับเชิญเลยครับ
2: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลากระพงขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชวดีฟาร์มเขาจะมีการประคบประหงมดูแลปลาของเขากันยังไงให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูดได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่ง

0: เข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าสู่ทะเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงของเรานั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลไม่ค่อยมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกทำไมไม่มาตามหาเจ้าปลากระพงมันอ่ะ
2: ครับ
1: เออว่าแต่ไอ้เกณฑ์ก็ปลากระพงพวกนี้ไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลาพงเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลองที
1: ่สองคลอง
2: สองคลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเล็บครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
1: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึง12โลครับผม
1: มันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพงเน
2: ี่ยเป็นปลากระพงขาวครับ
1: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
1: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลแหละ
2: ใช่
1: แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
2: ๋ใช่
1: เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานจะได้ไม่ตกใจกันมาก
2: มันก็จะไม่รู้ครับวิธีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเป็นน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด
1: อ๋อ
2: ครับ
1: วิธีการก็คือต้นกำเนิด
2: ครับ
1: เกิดที่น้ำเค็ม
2: ใช่
1: เอามาถึงก็ต้องน้ำกร่อยก่อน
2: ใช่อ
1: ย่างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำกร่อยหรือว่าต้องมีที่อื่น
2: เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำกร่อยปลาเนี่ยมันก็ยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
1: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างนี้ไหม
2: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถ1คันน้ำเนี่ยสูงประมาณเข่า
1: น้ำทะเลเลยสูงมาจากทะเลเลย
2: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาสูบแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
1: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
2: พอโตไปได้สักระยะหนึ่งเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยให้น้ำจืดไป
1: เข้าใจแล้วคือตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก็ให้เขาอยู่แต่ว่าน้ำยังไม่เต็มบ่อขนาดน
2: ี้ใช่ครับแค่เขา
1: น้ำเค็มล้วน
2: น้ำจืดผสมน้ำเค็ม
1: อ๋อแต่แค่เขาก่อนเมื่อตัวเล็กอยู
2: ่ใช่ครับ
1: พอเริ่มโตขึ้นก็เติมน้ำไปเรื่อยตอนนั้นไปเรื่อยจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเกือบจืด 100% แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
2: ใช่ครับ
1: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
2: ใช่แต่พอโตเริ่มจะเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
0: วิธีการพัฒนาให้ปลากระพงขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับ
1: ตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
2: ใช
1: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
2: ครับ
1: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
2: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1เดือนคือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยเอามาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นแล้วค่อยลากแล้วไปถ่ายบ่ออื่นจริงๆคราวนี้เป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
1: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
2: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
1: 150ไร
2: ่ใช่ครับ
1: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
2: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือเป็นจะเป็นคันบ่อถนนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
1: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
2: ไม่ว่างครับแน่นทั้งปี
1: เลี้ยงทุกบ
2: ่อใช่อาจจะมีแค่บ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
1: เลขนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ่ง
2: อ๋อจริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคือลูกปลาอย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับบ่อพวกเนี้ยจะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เลยเนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัวลูกปลานะครับหลังจากที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มถ่ายบ่อเป็นปลานิ้วปลานิ้วก็ถูกถ่ายมาจะอยู่หลักหมื่นละ 20,000 ตัวแล้วจากเดิมบ่อเดียวเนี่ย 200,000 ตัวมาขยายได้เป็น 5-10 บ่อที่เป็นปลานิ้วพอมันเริ่มโตขึ้นไปเข้าระดับ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ขยายถ่ายอีกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โตครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ย

0: ก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
1: ี
0: การ
1: โตเร็วแน่นอน
0: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้เราเรียกว่าหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละ3 โลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
1: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดนะ
0: อัตราการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่ประมาณ40-60% ถือว่ารอดน้อยมากแต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง 80% หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: อาหารล่ะ
0: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่ไหมครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุแลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
1: เนื้อละเอียดเลย
0: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
1: โอ้โห
0: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากมันสามารถดึงดูดให้ปลากระพงที่เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได
1: ้
0: ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20 วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมันอาจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์9ก
1: ็
0: คือไล่ลงมาเรื่อยๆครับ
1: แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นบอกแต่ตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มันมาจากไหนตรงไหน
0: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคือคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อของสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งเพราะน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งครับเราก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้า1ทางทางออก1ทาง
1: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยไหม
0: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งครับ
1: แสดงว่าบ่อที่เลี้ยงเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
0: ประมาณนี้ครับ
1: จะต้องมีนะเขาเรียก
0: ใบตีน้ำ
1: ใบตีน้ำ
0: ใช่
1: ไอ้นี่มันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
0: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบมาจะมีท่อแป๊บใช่ไหมครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้ปัก
1: ม
0: ี4ส่วนประกอบเรามาประกอบกันให้เป็นชุดอย่างนี้เป็นชุดของเล่น
1: อ
0: ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้ง
1: ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
0: ใช่ครับ
1: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
0: ครับ
1: ทุ่นลอยน้ำ
0: ใช่
1: และอย่างมอเตอร์เองล่ะ
0: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์3แรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
1: เปิดทั้งวันเลยไหม
0: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ
1: 15ชั่วโมงเขาต้องรับภาระ15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำคือแบบชิลๆมาว่ายก็ดูกันขอบบ่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่ให้อาหารออกไปคือเหตุที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำไปแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่กันไม่ให้อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
1: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
0: ใช
1: ่
0: ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบาก
1: อ
0: ันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไว้ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำทำให้น้ำเสีย
1: มันน้ำเสีย
0: ใช่ครับ
1: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
0: อ
1: ันนี้โรงอาหารปลา
0: ใช่ครับโรงอาหารปลา
1: อะไรก็ได้นะ
0: ครับ
1: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไป
0: พอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
1: ่
0: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักเกินคนไทยนะครับพอหักก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
1: และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
0: ้
1: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
0: ่ใช่คร
1: ับผมบอกอาหารมีหลากหลาย
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
0: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ย10ไซส์มีทั้งหมด10ไซส์ครับ
1: 10ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไงอ่ะ
0: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเล็กเนี่ยครับแล้วก็เริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเหมือนโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นอาหารเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดเนี่ยคือปลาตัวละ2 โลครึ่งขึ้นไปจะกินอาหารในเบอร์9คือเบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2 โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
0: ่ใช
1: ่เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวออนแลนด์นั่น
0: แหละใช่ไม่ใช่ครับเป็นอาหารผู้ใหญ่เท่านั้นครับผม
2: โอ้ยไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและ

จัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

0: รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำ
1: หมายของท่านเนี่ยเอามาใช้เป็นการเกษตร
2: ครับ
1: แต่ความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
2: มาจากการศึกษาเอง
1: เออ
2: ครับศึกษาเองโดยการที่เราค้นคว้าด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาเราก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร
1: ์
2: การดูตลาดการดูดีมานด์ซัพพลายความต้องการทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกมันต้องความ
1: ต้องการจริงๆ
2: เท่าเดิมแต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
1: ผลผลิต
2: เลี้ยงน้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายเชิงเทาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงได้ทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงนึงที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงนี่ครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันตัวสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
1: ปรับ
2: การ
1: เลี้ยง
2: ตอบสนองตลาดให้ได
1: ้
2: คร
1: ับ อย่าง
2: เรื่องก็มีข้ามคลองไป10ไร
1: ่
2: ครับรวมๆได้อยู่ที่ประมาณ150ไร
1: ่ทั้งหมดนี้5คน
2: ประมาณแค่นั้นเองครับ
1: hey.
2: คนนึงก็ประมาณแถบ1คนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
1: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหารให้อาหารเสร็จก็ว่ากันไปตรวจดูเรื่องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
2: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทับไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่หกโมงครึ่งถึงเก้าโมงก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
1: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทำได
2: ้ทุกอย่าง
1: หน้าที่แหละ
2: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความแข็งแรงปลาแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
3: จากที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะเลี้ยงกันมานะฮะจริงๆแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาในปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือเหมือนพอสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะฮะพวกเห็บปลาพวกอะไรพวกเนี้ยที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะฮะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมือกถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอะฮะเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอีกทีนึงส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะฮะ
1: ตั้งแต่เลี้ยงกันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเรานี่มีปลากระพงเป็น
2: เราจะมีการเก็บกักตุนน้ำเหมือนที่ตอนเนี้ยคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำแล้งแต่เขายังเลี้ยงได้เพราะเขาก็ต้องใช้วิธีการป้องกันตุนน้ำไว
1: ้ต้องมีเว้นพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกักเก็บน้ำด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: เรื่องน้ำแล้งพาไปหนึ่งวิกฤตหนึ่ง
2: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาตกแล้วอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วขาดทุนแค่โลละ20บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400ตันละครับ400,000กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเสีย
1: อ
2: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกพลาดในอดีตของเราครับ
1: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล้วนะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
2: ถูกต้องครับ
1: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
2: ครับ
1: คือของไม่อาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
2: ่
1: ตายเลย
2: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โต
0: พอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บ

ุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับแห่งความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องเราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดี

0: เลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริงๆ
1: นี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่นึงที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตาม
2: เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเลี้ยงเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่น
1: มี
2: คร
1: ับเป็นตัว
2: มีมันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำไรราคามันถูกใช่ไหมผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
1: ม
2: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: ก้างก้างน้อยเราล้อก้างออกราคาใกล้เคียงการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลาแปรรูปที่เราทำเนี่ยณตอนเนี้ย เรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติมาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7เดือนแล้ว มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนณทุกวันนี้ผมว่าเนี่ยผมโอเคแล้ว
1: อยู่ตัวแล
2: ้
1: ว
2: แต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
2: โดยการม
1: ี
2: การ
1: รับ
2: ต่อจะเป็นพม่าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
1: วันนี้เองหลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียว
2: ครับ
1: ในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีคือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี
2: ้
1: ใช้นี้สั่งไปด้วยมันจะเชื่อฟังได้เป็นอย่างดีส่วนข้านั้นจะกลับไปบ้านถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
2: ขอบคุณมากครับ
1: ไปแล้ว
0: พี่เจี๊ยบนี่ถือได้ว่าเป็น
3: เชิญนะครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ใช่ค
8: ่
7: ะ
8: ใช
9: ่
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ใช่ค่ะ
10: ใช่ค่ะ
11: ใช
12: ่
11: ค
12: ่
11: ะ
12: ใช่ครับผม
13: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดเหมือนมากกว่าเดิม
14: ต้องใครเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
15: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
16: คือตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
17: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมุติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
18: ้ต้องมี
19: อย่างนี้นั่นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
11: ถ้าเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าร
10: ับผิดชอบสามัคคี
16: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคีค่ะ

กันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครู

0: ริษัท IQ Southeast OA อุดรกันช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถ
1: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกอะไรต่างๆก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
2: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลกองคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคือในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรม

0: ผู้มีความหลงใหลและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในหลากหลายแขนงจะเป็นแขกรับเชิญพาเราไปรู้จักชุมชนริมทะเลแห่งนี
1: ้สวัสดีเจ้าชื่ออ้อมรัตนางเจ้าเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดจังทีนี้อุปกรณ์นอกจากมีอวนแล้วต้องมีอะไรอีกบ้าง
2: ก็จะมีรอบปูม้าเป็นรอบพับที่ทำกับเหล็กสามารถใส่เรือไปได้ครั้งละหลายร้อยลูกหรือเป็นพันลูก
3: อันนี้เป็นธงครับสัญลักษณ
2: ์ลักษณะก็จะเห็นได้เป็นธงสีแดง
1: ค่ะ
2: สีอันนี้จะเก่าแล้ว
1: แล้วแต่เจ้าของ
2: คือเราจะไม่ว่ากันแต่เราจะเปิดโอกาสให้เขาเห็นหลายๆคนที่ทำแล้วเกิดผลดียังไงให้เขาเห็นและคิดบวกดีฝ่าเราไปว่ากล่าวกันอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดความสามัคคีในชุมชนครั้งที่เราทำแรกๆเนี่ยปีละ5เดือนพอเราทำไปสัก 2-3 ปีเนี่ยเป็นปีละ8เดือนพอจากนั้นเนี่ยปีละ9
1: มันรวมกันเยอะมากแล้วมันดิ้นทุกตัวเลยค่ะแล้วก็ตัวใหญ่มากค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นปูจำนวนเยอะขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่ตายนะคะแล้วก็เหมือนได้เห็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของชาวบ้านของชุมชนด้วยว่ากลางคืนเขาต้องออกไปทะเลนะกลับมาตอนประมาณกี่โมงอะไรเงี้ยประทับใจมากคือเห็นเขาตากปลาบนหลังคาเรือ
0: เดี๋ยวเราจะตามอ้อมไปดูว่าชุมชนที่นี่เขาทำอย่างไรกับ
1: เจอหนึ่งตัวที่เป็นเป้าหมายถ้าไข่นอกกระดองเป็นสีแบบนี
2: ้เอาออกไว้ก่อนคร
1: ับ อ๋อก็ใช้ได้
2: ครับว้ายระวังเกือบต้องจับอย่ามาโดนปากมันแถวนี
1: ้ถ้าโดนปากแล้วจะ
2: มันจะหนีบครับ
1: เนี่ยโอเคเป็นความโชคดีของอ้อมค่ะตัวนี้ไข่นอกกระดอง
2: ครับ
4: เนี่ยเราแปลงไข่ปูออกจากตัวแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองนะครับแล้วเราก็มาแบ่งใส่ในถังที่มีอยู่ถ้าไข่ปูมันตกตะกอนมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะถูกน้ำเนี่ยดึงกลับมานับหนึ่งที่นี่ใหม่โดยไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำสูบกลับมาแต่ใช้แรงยกของลมเดี๋ยวผมตักให้ดู
1: แต่ผลที่ได้มันได้เยอะมาก

0: หรอก
1: ลองตักถึงนี่มีดจ้อนเลย
0: เป็นของเราค่ะอันไว้นะคะ
2: หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ยากแต่สำคัญที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภค
3: ตอนนี้นึ่งเรียบร้อยแล้วสวยงามน่ากินมาก
4: จำได้ไหมของตัวเอง
3: เห็นของตัวเองแล้วจำได้ทันทีนะคะเพราะว่าลักษณะจะบิดบิดเบี้ยวนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรครั้งแรกใช่ไหมคะ
5: ต้องเจอแรงลมมากกว่ากี่แดดฝนกี่ลมหนาวต้องฝ่ามันไป
2: พยายามในการทำธนาคารปูม้ากว่า10ปีที่ผ่านมาของชุมชนบ้านหัวแหลมแสดงให้เห็นแล้วว่าพลังความสามัคคีของคนในชุมชน
6: ใช่ชาวประมงไม่ขายปูไข่นอกกระดองพ่อค้าไม่ซื้อปูไข่นอกกระดองผู้บริโภคไม่ทานปูไข่นอกกระดองแค่3อย่างเนี่ยครับทำให้ทรัพยากรยั่งยืนดีด้วย
3: ไม่เคยกินต้องมาชิมถึงที่แบบนี้นะคะถึงจะได้แบบฟิลอร่อยแบบนี้จริง

0: กลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
1: เราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
2: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้
1: เราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
2: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับ
0: ดีที่สุดในแต่ละวันนั้นเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: อมกวนครับลองชิมแล้วจะติดใจนะครับมะม่วงจอมกวนมะม่วงจอมกวนจอมกวนเองกับมือนะ
1: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
2: ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกฉางกวน
1: นั้นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
0: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
2: ได้ค่ะ
3: แล้วมาเลยค่ะ
1: ไปก่อนเลยค่ะ
0: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเออหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึง
2: มีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
0: ทุกชนิดเลย
2: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
0: ได้แล้วครับได้ค่ะ
3: เสร็จแล้วครับ
2: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ่ะ
3: ทำไม่หมดเลยหรอ
0: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อย
1: ๆนี่ลูก
0: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
1: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้ว
2: ฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
1: กวนค่ะ
0: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเลย
4: อันนี้ไม่บดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะ
0: โหเก่งมาก
2: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
4: ใครรู้ไหมคะ
5: ข้าวตาลีลาผสมข้าวทุกอย่าง
0: โอ้โหมากเกินไปแล้วค่ะ
2: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกับเราเตรียมกวนขนมตรงโน้นกันดีกว่า
0: ได้เลยค่ะ
2: ค่ะไปไ
0: ปแล้วเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: แอบไม่นิดนึง
4: ไม่นาน
2: ทำไปแล้วนี่นี้เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
1: นะคะเราเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
0: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
1: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อย
6: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
1: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
0: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะเนี่ย
4: ตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
1: อาหารจะอร่อยมากเลยนะวันนี้
3: ทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
4: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: ร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ถ้างั้นพี่ไฟว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะ
2: ดีเลย
1: ค่ะถ้างั้นสวัสดี
3: ค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะ
4: ซึ่งมาจากเรื่องการเลือกตั้งนี่แหละเลือกตั้งในครั้งก็มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเหล่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศเรื่องสองคือหมู่บ้านเราไม่มีวินัยในการออมก็คือไม่มีเงินออมให้ครับทำมาก็ใช้จ่ายหมดทั้งหมดไม่ออมไม่เพิ่มนะครับคือมีสภาผู้นำชุมชนครับในการรวมกลุ่มของสภาเป็นการรวมคนดีคนเก่งของหมู่บ้านทุก
5: มวล10ยอดคนดี4มาร้องประจำปีก็เป็นใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้เขามีกำลังใจและก็จะเดินต่อไปกับเรานะครับ
4: อันนี้จะครบ10ปีปีนี้ครับ
6: เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากจนเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้จากที่เมื่อก่อนต้องไปดูของคนอื่นตอนนี้เราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับคนอื่นได้แล้ว
4: ครับจากหมู่บ้านผมที่เดิมทีไม่มีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีปัจจุบันนี้เรามีความสามัคคีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นครับเราจึงเป็นหมู่บ้านแห่งความ
7: ก่อนเขาก็ใช้ดังนาพี่น้องเอ้ยวัวดี
8: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาเพื่อนๆมากันที่เมืองย่างมอจังหวัดโคราชเราจะพามารู้จักกับขนมหล่อค่ะ
9: ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้พวกเราผ่านมาแถวนี
10: ้มาแล้วกันเนาะ
11: ได้ได้
9: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
12: อันนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้เลยค่ะ
13: อุ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะ
14: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
12: ค่ะนี่ค่ะเลื่อนมาไว้ไม่ต้องใกล้กัน

0: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโรงอ๋อ
1: เราจะต้องไว้อบเทียนไงคะ
0: เนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
1: นั่นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตัดใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
0: แล้ววันหนึ่งที่ต้องทำอะไรบ้าง
2: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพวกนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกีบลำดวนนะคะมีรังค่ะ
0: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหลูอะคะ
1: เพราะว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
0: ขนมนี้นอกจากน่ากลัวไหมคะเนี่ย
1: คะให้ไฟมันติดก่อนนะคะแล้วเราก็
2: ด
1: ู
2: แบบนี้
1: ด
2: ูสิคะ
1: เราก็เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
0: แล้วนี่ก็รีบปิด
1: คะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
2: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
0: ค่ะ
2: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
0: แล้วเราจะใช้ค่ะมีประวัติความเป็นมา
1: อ๋อก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็
0: ได้เลยค่ะ
1: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
0: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที่เราทำมันมี
1: คล้ายคล้ายกันเลยลูก
0: เอาแม่พิมมาวางอันนี้ไว้ก่อน
3: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดี
1: กดๆให้นั่นน่ะเป็นชิ้นอย่างนี้เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
0: หนูไม่ค่อยอยากหนูขอ
4: โอ้โห
0: ครึ่งมือทำ
4: โอ้โหนี่มือจะรีบเลย
0: อันนี้คืออาชีพ
1: ค่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูกเออ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
1: ใช
0: ่ขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลยโดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
1: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนสนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการ10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดต
2: าม ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
4: ว
2: ัน
4: น
2: ี้
4: ม
2: ีอ
4: ะไร
2: ใช้
4: คะ
5: แต่ได้ข้าว
2: ตอกอ
5: ย่างเด
4: ีย
5: วเหรอคะ
4: นี่เป็น16ชิ้น
5: ไม่ได้ต้อง
4: ขอว่า
5: ลัง
4: เ
5: หล
4: ือ
5: ถึงไหมคะ
2: ขอบคุณค่ะ
6: ขออนุญาต
2: นะ115ค่ะ
7: 115บาทค่ะ
8: 15บาท
2: น้ำมา200นะคะรอสักครู่ค่ะ
7: อันนี้ของใ
9: ครแห่งของชุมชน
10: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะดังนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นจังหวัด
9: ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
10: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเรานะเราจะพบว่าจากการที่เรามีสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย

0: เรียนรู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับสวัสดีครับแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โมผมเต๋าด้วยครับ
1: จ้า
0: ผมอยากสีหูว่าแม่เห็นยัง
1: ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
0: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นยังครับ
1: เอามะยอมค่ะ
0: ยอมสีเลยป่ะครับ
1: ค่ะยอมเป็นสี
0: มีสียังไงครับบารายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
1: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้าหมักล่องมาถาเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
0: แต่หมักโทนเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากรู้เลย
1: หมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะ
0: ผมสวัสดีครับเชฟเพ่งนะครับผมประกอบพี
2: ่แม่น้อยค่ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
3: ้วันนี้เราจะทำเมนูผัดทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้ใช่ไหม
3: ครับ
0: อ๋อแต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อม
2: ใช
0: ่ค่ะโอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไงฮะ
3: ส่วนประกอบครับทั่วเลยครับเข้ากัน
0: ไม่สวยแล
3: ้
0: ว
3: ไม่สวย
0: ปั๊บนี่เรียบร้อยครับผมแม่แล้วเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับผมตามมาดูทั้งวันทานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับบารายใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือบารายใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งฉับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมาคุเทศนะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมอ่ะเจอแล้วสวัสดีครับน้องๆเจอน้องๆแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
4: ชื่อยินค่ะ
5: ชื่อเบเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับอัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมาคุเทศอยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239โฮมสเตย์นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับมาแล้วครับ
1: ยินตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับเอาละครับมื้อเย็นวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะ
6: วันนี้จะบ้าอร่อยครับอร่อย
0: ก้อยดิบก้อยดิบ

0: งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
1: ุ์
0: เกษตรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็คือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างนั้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหารกัน
0: นะคะ
1: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
1: โอ้ชื่อเล่นมีไหมชื่อเล่น
2: ชื่อทุมค่ะ

0: ุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอบ
1: เสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะโขลกโขลกพริกให้ละเอียดก่อนหัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่นะคะแล้วก็เอาร
0: อเลยครับ
1: มันปูใส่ลงไปนะคะ
0: ใส่เบิร์ดเลยป่ะครับ
1: ใส่เบิร์ดเลย
0: เออหัวเล่าดีกว่าเออนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอิญยังครับวิธีการทำคือยังไงครับ
1: ปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
1: เตรียมปูแล้วก็แกะปูตำ
0: ให้ละเอียดขนาดไหนครับแม่ต้องเตรียม
1: เกลือปูค่ะ
0: อุ้ยต้องเกลือปู
1: ใช่ค่ะปูเป็นปูบรรพเทพด้วย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: คุณแม่แม่โต๊ะครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
1: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามันออกไว้ทั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
0: โขลกทั้งตัวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มากรองเอาเต็มแล้วก็ไปตากค่ะ
0: ร้านแบงก์ก็มาซื้อได้ที่239โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โอเคครับคุณแม่วันนี้ขอบคุณแม่ทุมแล้วก็
1: คุณค่ะ
0: ตัวมานะครับสวัสดีครับแม่ไปกันต่อเราและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้า

0: ชื้อโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัส
1: เพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรณ์เป็นการส่งเสริมการทำละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตความดีในโปรแกรม T-Score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนามาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรณ์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรณ์มีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาจากเส้นทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: เอียง
1: ดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมก็ดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว
2: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ

0: ชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผู้ออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี่มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลา
2: คนเดียวอย่าง
1: น
2: ี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
2: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่ผู้เข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำเนี้ยยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2.50 เมตรครับผม
2: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2
1: ตัวอาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
2: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งนึงแล้วก็
1: อีก2วัน
2: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
2: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดนึงที่วางรอบไว้นะฮะก็ช่วงนี้แหละอุ้ยอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
2: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากา
2: นี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
2: ไม่นะปากกาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปากกาเรา
3: ปลากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: ตัวนี้ปลาเทโพครับ
3: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามดูพี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
2: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปลาพ้นน้ำ
2: โอ้โหพี่สวยอันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
2: อันนี้พุ่งเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
2: ให้สิปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
4: ลากหมด
2: ช่วยลากไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้สวายเพียบเลยใหญ่มากนะครับ2โล
1: 2โลครึ่ง

0: ก็ใกล้ๆ2โล
1: ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
2: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
0: มันจะต่างกันครับ
2: แล้วสังขวามีตัวใหญ่แบบสวายไหม
0: ถ้าปลาสังขวาใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้วนวล
2: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
1: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
1: ลาบปลากา
0: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
1: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
0: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะ
1: ได
0: ้โอเคจ้าเครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อน
2: ที่แล้ว
1: แล้วก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
0: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
1: ใช่เราจะนวดปลาแล้วก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
0: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
1: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขาม
0: เพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับไฟไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนไม่ต้องแรงมาก
0: ไฟอ่อนๆแล้วผมก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันงวดไปอีกจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
0: ได
1: ้ทั่วแล้ว
0: หอมมาก
1: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
0: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากา

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้
1: แกงปลาจะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
2: อร่อย
1: แม่อร่อยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วแล้วครับเราจะนำเครื่องสมุน
1: ถ้าให้ได้รสชาติเผ็ด
2: ครับผม
1: แต่ถ้าจะให้หอมแล้วก็ใส่พริกแกงแห้งคั่ว
2: ลงไปด้วย
1: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแกงสดกับพริกแกงแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
1: ตำแหลกพอประมาณ
2: พอหยาบๆพอเนาะนะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
1: ก็โอเค
2: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่สำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: แล้ว
1: นางฝน
2: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะ
2: แล้วนิยมเอามาทอดกระเทียม
1: ทอดหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
2: ซูชิได้ไหม
1: ซูชิ
2: ซูชิได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
1: หมักน้ำปลาก่อน
2: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับ
1: แม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
2: พอเลยพอเลย
0: เต
2: ็มกระทะ
0: เต็มกระทะแล้ว
2: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
0: โอ้โหจุดเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลา
2: ปลาสังขวาทอดกระเทียมพริกไทย
0: ส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากรายปลากรายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
2: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
2: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อย
2: ให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
2: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกนี่นะมันเนื้อคล้ายๆพวกปลาเนื้ออ่อนอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
2: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ับหรือแม่เสียของครูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เสียต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เสียไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก
1: ็ที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัย
1: ก่อนมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลัก
3: ของบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้
0: บ้านและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย

วันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวชาวสวนครอบครัวหนึ่งครับที่เขาพยายามลดแล้วก็เลิกการใช้สารเคมีในการปลูกผลไม้และก็ผักสวนครัวครับเหตุผลเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่เขาทำนั่นก็คืออยากปลูกไว้ให้ลูกได้

0: คือที่สังเกตดูตามโคนต้นเนี่ยตามดินของพี่มันจะมีหญ้าขึ้นเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้การันตีว่าไม่มีเคมีแน่นอน
1: ค่ะเพราะหญ้าช่วยคุมค่ะช่วยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้แห้งหรือเปียกจนเกินไป
2: ความแข็งแรงผลไม้ต่างๆอย่างเช่นชมพู่ก็ต้องการเช่นเดียวกันครับนี่ยังแข็งเลย
0: ว่าขม
1: ขม
0: คุณคอยเขากินดอกเก๊กฮวยสดกันบ้างเนี่ยผมอยากจะรู้
1: เราเคยเอาไปทำน้ำตอนเก๊กฮวยสดแล้วค่ะก็อร่อยดีอ่ะ
0: ห
1: อมค่ะแล้วก็สด
3: ทุกเย็นวันอังคารและพฤหัส
1: คงอะค่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆจนวันนี้ทำมา15ปีก็ได้ประสบการณ์จากครั้งแรกๆที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่เรายังยืนยันที่เราจะทำเราจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาให้ได้อะค่ะ
2: การเกษตรที่รักอิสระแต่สามารถจัดการแล้วก็ควบพี่ติ๋มพี่ติ๋มครับรอผมด้วยติ๋ม
0: แม่ที่พี่ติ๋มบอกว่าสวนผักกูดตอนแรกนะครับผมก็นึกว่าเป็นแปลงเป็นร่องสวยงามพอมาเจอ
3: ด้วยอย่างนี้และถ้าเป็นพื้นที่โล่งก็ขึงสแลนอย่างนี้ครับผักกูดของพี่ติ๋มมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือยอดอวบใหญ่น่ารับประทาน จริงๆครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
4: เราไม่ต้องคั้นเอาน้ำมันแล้วเทมะพร้าวใส่แล้วเสร็จแล้วแล้วเราก็ห่อผ้า
5: เอาห่อผ้า
4: ห่อผ้าเชือกผูก
5: ผูกนี่เอาเงื่อนอะไรครับ
4: เงื่อนตายก็ได
5: ้เงื่อนตายเงื่อนที่รอดได้ไหม
4: ไม่ได้เดี๋ยวมันรอดออกมายุ่งอีก
5: เ
3: มื่อผูกผ้าเสร็จซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับปุ๋ยยูเรียนั่นเองครับ
5: แล้วเสร็จแล้วอะไรครับอะไรต่อ
4: น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดง
5: ใช้เท่าไหร่ครับ
4: ถ้าน้ำ5ลิตรเราก็ใช้น้ำตาลสายแดง2กิโล
5: 2กิโล
4: ใช่
3: จากนั้นก็เติมน้ำตาลสายไป2กิโลคนส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับกันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าผักกูดของพี่ติ๋มเป็นใครกันบ้างและรายได้เป็นยังไง
4: ตลาดดีสำหรับของพี่นะแต่ที่นี่มันก็ดีตลาดที่นี่เพราะว่ารีสอร์ทมันเยอะ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างน้อยๆก็วันละ30โล
5: กิโลละเท่าไหร่ครับ
4: ถ้าส่งแม่ค้าก็โหลละ40ถ้าขายส่งรีสอร์ทโดยตรงอ่ะก็โหลละ50ถ้าขั้นมากสุดก็160โหลถึง180โหล
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ใช่
3: โอ้เศรษฐีนะเนี่ย
0: มีฤดูของพี่แล้วคลองใจผู้บริโภคมานานแล้วคิดว่ามันจะคลองใจได้อีกนานไหมผักกูดเนี่ย
4: ผักกูดของพี่มีตลาดส่งมีอยู่5หลายที่พี่ทรงอยู่อ่ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแม่ค้าแม่ค้าจะเข้ากรุงเทพก็คงจะอยู่ได้อีกนานเพราะว่าผักกูดมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ท
2: ุกคน

0: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
1: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการ
0: นะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
1: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดี

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะผ้าธรรมชาติแล้วก็ให
2: ้หม้อห้อมมีสองตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อ่ะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีหาที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที
0: ่กันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่
1: เข้ามาส่งเสริมให้สว่านสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกข้อมระหว่างร่องสวน
2: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอามีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนสองเดือนเด็ดแล้วเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
1: ธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นแดดได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธ
0: ุ์
3: ค่ะ
0: ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัว
1: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
2: อันนี้มันแตกหนองก็เด็ดตรงนี้นี่ให
1: ้ห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้น
2: เรียนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้ คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยแค่นี้นิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับ
1: ท่านขายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
0: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้ค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ

0: พื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับ
1: ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
2: เสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการ
3: พบเจอกับสารพิษมลพิษมากมายพวกเมืองที่ต่างเร่งรีบกันทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันโอกาสที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยยิ่งน้อยกว่าคนที่อยู่ในชนบทนะครับวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์อยากจะขอชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเอกะ 4F

0: ในเมืองหรือมลภาวะต่างๆสารพิษต่างๆเนี่ยมันเป็นประจุบวกซึ่งร่างกายเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะขับออกเองได
1: ้
0: การที่เรามาอยู่ในถ้ำเกลือเรารับไอเกลือเราสูดไอเกลือเข้าไปเยอะๆค่ะมันก็จะไปช่วยล้างกัน
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะคนที่มารับการบำบัดโดยวิธีถ้ำเกลือแบบนี้
0: จะช่วยล้างคลื่นเสียพวกนี้ออกไปได้โดยการที่สูดเอาไอเกลือเข้าไป อย่างแรกเลยที่คนที่มาเข้าถ้ำเกลือแล้วเขาจะรู้สึกเนี่ยคือจะหายใจโล่งโล่งขึ้นแล้วก็สมองเนี่ยจะผ่อนคลายขึ้นอย่างบางคนที่แบบนอนหลับยากๆ
1: คร
0: ับ หรือแม้แต่ปวดหัวไมเกรนเนี่ย
1: บำบัดอาการต่างๆได้ตั้งมากมายเรียกได้ว่าเป็นการล้างพิษด้วยพลังงานเย็นที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับหากว่าใครอยากจะเข้ามาลองสัมผัสไอเกลือแบบแจ็คไรเดอร์เนี่ยก็ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันย่อมจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นสตรีมีครรภ์หรือคนที่เป็นคนไข้โรคไตอยากจะแนะนำให้เลี่ยงการบำบัดมุมนี้คือ
0: ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะตรวจสุขภาพด้วยการวัดพลังออร่าก่อน
1: นี่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมาต้องมาวัดพลัง
0: ใช่แนะนำเลยเพราะว่ามันค่ะแล้วที่สนุกที่สุดคือเขาจะบอกบุคลิกนิสัยใจคอสั้นๆ
1: จากการอ่านพลังของเราเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้ย
0: เพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยเราจะดูว่าแบบเราจะเห็นสีแต่ละสีแล้วสีแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่มันแตกต่างคือร่างกายของคนเราค่ะเซลล์ทุกเซลล์อ่ะมันคือกระแสไฟฟ้าถูกไหมคะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่าพลังงานของมันอยู
1: ่
0: พอมันมาอยู่รวมตัวกันมากๆเนี่ยมันก็คือกลายเป็นอวัยวะหนึ่งอวัยวะแล้วเส้นชีพจรบนฝ่ามือเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นตัวแทนของพลังงานนี่มันคือค่าของสีนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยค่ะ
1: เอาละมาดูกันดีกว่าครับ
0: เดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนวิเคราะห์ผลให้ฟังนะคะ
2: ป่ามีอะไรยังไงนะครับคนออร่าสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเป็นบุคลิกที่สบายๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงเวลางานหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งทันทีเขาจะจริงจังเขาจะซีเรียสเขาจะเข้มแข็งงานคือเป๊ะต้องเป๊ะ
1: ลักษณะเป็นงาน
2: ใช่นี่คือจะเป็นลักษณะ
1: หลังจากผมออกมาเรียบร้อยครับนะฮะก็ต้องมาลองวัดค่าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
0: หรอได้เยอะแล้วนะคะ1สเต็ปหมายถึงว่าโดยปกติเนี่ยออร่าเขาจะไล่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่อันเนี้ยจากเขียวเนี่ยกระโดดจะเป็นม่วงเลย
1: นี่ผมลงไปดีฟสุดได้เลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแล้วคือพอเราได้เหมือนได้รับไอเกลือเข้าไปช่วยอีกส่วนนึงเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้คลื่นสมองเนี่ยมัน
1: ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับใครหลายคนที่รักแล้วก็อยากดูแลสุขภาพนะครับและถ้าใครสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงกันอยู่แล้วแต่อยากจะดูแลและให้ความสำคัญกับระบบทางเดินหายใจผมแจ็คไรเดอร์ก็จะขออนุญาตแนะนำผักบุ้งครับซึ่งขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณที่ช่วยให้สามารถลดไข้และยังสามารถฆ่า
3: ไอ้วิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกด้วยเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก

0: I have a Thai. I have a Phak Bung. Oh, Phak Bung Thai. I have
1: ก็ต้องที่ไทยสิ
0: ก็ต้องมีไทยสิเออเขตร้อนเขตร้อนผักบุ้งเป็นพืชเขตร้อน
1: ที่วันนี้เราใช้2ตัวก็คือจริงๆผักบุ้งไทยจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าส่วนตัวผักบุ้งจีนจะเป็นแคลเซียมบวกเบ

0: ต้าคาร์โรทีน
1: อ๋อเบต้าแคโรทีน
0: ใช่ทีนี้เราอยากได้สรรพคุณทั้งสองอย่างการนำผักบุ้งนะคะมาตัดแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็นำใบออกนะคะเราจะใช้ตะกร้าค่ะวันนี้แล้วก็ใช้มีดกดมันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเกลือก่อน

0: ่ะทีนี้เราก็จะได้เส้นผักบุ้งนะครับออกมาสวยงามสวยสดงดงามตรงนี้แช่ไว้ในน้ำเย็นที่เป็นน้ำเกลือด้วยหลังจากนั้นเราทำอะไรครับเชฟครับ
1: เราจะนำไปลวกค่ะแต่ว่าเราต้องใส่เกลือในน้ำที่ลวกด้วย
0: เอาได้
1: เพื่อให้สีผักสวยงามพอแล้วค่ะเอาขึ้นมาได้เลยเราได้แล้วเราก็จะแช่ไว้ในน้ำแข็งสักแป๊บนึงให้ผักบุ้งมันกรอบขึ้นมาแล้วเราถึงจะกรองให้มันเสด็จน้ำระหว่างรอตัวผักบุ้งเรามาน้ำยำกันเลยดีกว่าค่ะ
0: เชิญจ้ะ
1: ส่วนที่เป็นน้ำยำนะคะก็เริ่มจากการใส่ตัวโกจูจังอย่างแรกแล้วก็ตัวซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะพริกป่นสักเล็กน้อยนะคะ
0: น้ำยำนี้ก็จะมีความเป็นแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะไม่ใช่น้ำยำไทยๆนะที่มาซอยพริกขี้หนูใส่อะไรอย่างนี้นะ
1: ค่ะน้ำผึ้งสักเล็กน้อยค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวน้ำมันงาญี่ปุ่นค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปในอ่างผสมแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ

0: ะพอน้ำยำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปย่างกุ้งกันค่ะ
1: เฮ้ยยังไม่ได้ซื้อตั๋วบินยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยจะบ้าเหรอ
0: จองให้เรียบร้อยแล้ว
1: เฮ้ยเอางั้นรออะไรอย่าไปยัง
0: ไอ้กุ้งกุลาธรรมดากุ้งเลี้ยงเราจะทำให้กุ้งเกียดตัวตรงก่อนที่จะไปย่างกันนะคะ
1: จะทำยังไงอ่ะ
0: ทำยังไงคือหงายท้องกุ้งมาค่ะแล้วก็ผ่าบ้างไม่ต้องขาดตรงรอยต่
1: อ
0: แล้วเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันช่วยมันสักเล็กน้อยพอเราดัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาย่างในกระทะกันค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้กุ้งเราก็เหยียดตัวตรงสวยงามเลยทีเดียวนะครับสีสันน่ารับประทานมากทำอะไรต่อครับเชฟครับ
0: เราจะเบิร์นมันค่ะเบิร์นเปลือกแล้วเราก็มาแกะเปลือก
1: แต่ตอนนี้คือกลิ่นหอมมาก
0: หอมมาก
1: ตอนนี้เราได้กุ้งแล้วนะฮ
0: ะ
1: หน้าตาน่าทานแล้วเป็นกุ้งที่เหยียดตัวตรงอย่างกระโดดน้ำแล้วก็ได้คะแนนเต็มอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วดังนี้นะครับในส่วนของยำของเรานะฮะโรยงานลงไปแล้วสวยงามมากอ่ะต่อไปทำไงฮะ
0: ต่อไปก็จัดจาน
1: จัดจานเลยจ
0: ัดจานเน่ก็เราจะนำกุ้งลงไปคลุกให้มีรสชาติ
1: ในนี้ด้วย

และนี่แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับเมนูสุดเลิศหรูของเรานะครับภายใต้ผักบุ้งที่หาได้ง่ายแบบนี้นะฮะกับยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเลยง่ายๆเลยนะครับว่าให้ยังให้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมบางคน

0: ทำตามไม่ทันใจเย็นครับเอาเป็นว่าเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นให้นำผักบุ้งมาหั่นครึ่งและซอยเป็นเส้นเล็กๆแช่ไว้ในน้ำเย็นจัดนำน้ำสะอาดตั้งไฟใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำเดือดใส่เส้นผักบุ้งลงไปลวกแล้วน็อกด้วยน้ำเย็นจัดเพื่อทำให้เส้นมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนำขึ้นมาเสด็จน้ำและพักไว้ส่วนน้ำยำใส่ซอสโกชูจังซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลใส่ขาวผงปาปริก้าน้ำผึ้งและน้ำมันงาญี่ปุ่นคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำกุ้งเสียบไม้เหยียดตัวตรงไปย่างบนกระทะนำผักบุ้งที่พักไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำซอสใส่มะเขือเทศผ่าครึ่งลงไปพร้อมโรยงาขาวคั่วลงไปเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: แล้ววันนี้รู้อีกแบบหนึ่งว
2: ่
0: าจะช่วยเรื่องของหวัดคัดจมูกเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแค่คุณรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรและคราวหน้าครับสมุนไพรใดจะเป็นตัวตั้งต้นในการทำเมนูอร่อยๆกับเชฟวีและผมแจ็คไรเดอร์ติดตามได้ครับใน Herb Series สมุนไพรเข้าเส้นทางช่องครูปลูกปัญญาแห่งนี
3: ้働いてくれる人が技術とモラルと両方備わってる人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思いますそして最後にはそのお客さんが喜んでもらえる
4: เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
5: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันตั้งเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับ4ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใหม่แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้า

0: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
1: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
2: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
0: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ัดข้าว
1: ฮะนี่แม่ปูหนีบปูหนีบกลัวปลาปูหนีบ
2: ไอ้จ๊อบไอ้บ้า

0: เมื่อมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก้าวมาสู่ยุคเปลี่ยนผ่านพวกเขาเริ่มสร้างแหล่งอารยธรรมในแบบของตนเองบรรพบุรุษชาวพูบโลครอบครองดินแดนโฟร์คอร์เนอร์สมานานหลายศตวรรษตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ศักราช500ถึง1600และหลังจากนั้นจึงเริ่มอพยพย้ายถิ่นไปตามพื้นที่ต่างๆซึ่งส่วนมากอยู่ในเขตของรัฐนิวเม็กซิโก
1: You're asking about why the people at Puyehue decided to live in this area.

0: ที่อยู่อาศัยหลักๆ2ส่วนของปูเยคลิฟเดเวลลิงเนี่ยจะมีอยู่2ชั้นด้วยกันก็คือชั้นบนเขาเรียกว่าเมซ่าท็อป
1: so just basically like the remnants of the homes that used to be here at one point in time so that was actually the back of the house and then in front of the structure there's a house in the front of the cave so they had about 15 feet of space because that structure in front was to provide more shelter for them so they had to defend themselves from enemies but also from the elements you know from the snow
0: นี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นในชั้นแรกมันจะมีหลายเลเวลของทัวร์นะมีทัวร์แบบ $10 $20 $30อะไรเงี้ยแล้วแต่อย่าง$10เนี่ยจะขึ้นมาได้เฉพาะชั้นนี้ส่วนถ้าใครอยากจะไปเสพวิวท็อปวิวข้างบนที่เมซ่าท็อปเนี่ยก็จะต้องเพิ่มตังค์เข้าไปแต่เราก็โอ้เอาแค่นี้พอแล้วกันแล้วก็พิเศษสำหรับคนที่ซื้อทัวร์ขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยก็จะได้ใช้บริการบันไดข้างหลังนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไต่บันไดขึ้นไปนะทัวร์เนี่ยลักษณะก็คือเขาจะนั่งรถขึ้นไปบนยอดเขาอ่ะ
1: Puya Cliffs is owned and operated by the Santa Clara Pueblo so we're not like a national park so like ticket sales that we sell on a daily basis is what helps this business preserve our ancestral home so we can come up with new projects and stuff later on in the future

0: ได้เข้ามาอยู่ในถ้ำนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยจริงๆลักษณะของถ้ำหรือว่าที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกันคือเป็นหินที่เกิดจากภูเขาไฟเป็นหินที่อ่อนสามารถที่จะขุดง่ายดังนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้แหละในการสร้างที่อยู่อาศัยเพราะว่าเครื่องมือในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่อะไรใช่ไหมเขาก็ใช้ไม้เนี่ยแหละสามารถใช้ไม้ขุดเอาสีดำที่เกาะอยู่ก็แสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ก่อกองไฟกันแล้วก็ขมเหลาก็ลอยขึ้นไปติดเหมือนที่ดูดควันในครัวอะไรเงี้ยติดเต็มเป็นสีดำไปหมดเลยแต่มันจะมีบ้านอีกแบบนึงซึ่งเป็นบ้านเลยบ้านที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวพูโบอยู่ข้างๆเดี๋ยวไปดูกันเล็กมากโหตรงนี้มันเป็นห้องมืดนิดนึงอะเพราะว่าแสงส่องมาไม่ถึงเดี๋ยวขอใช้มือถือช่วยนิดนึงนะไฟฉายส่องหน่อย
1: And self-sufficient of the land, so they use the trees that you see today to for lumber material, fuel for fires, great hunting grounds, great water resources, and that's why they picked this place to live at. Puye is actually the name of the site. So Puye in our language means where the rabbits gather. And stories say that there used to be a lot of.
2: ที่เดินสำรวจมาไม่มีวี่แววของน้ำและสิ่งมีชีวิตใดๆเราพบเพียงหน้าผาแห้งแล้งกับซากปรักหักพังจนกระทั่งได้ขยายภาพกว้างจากมุมสูงจึงทำให้เราได้พบแหล่งน้ำสำคัญที่ชุมชนชาวบ้านผาในบริเวณนี้ใช้ในการหล่อเลี้ยงชีวิตแม่น้ำริโอแกรสู่แหล่งอารยธรรมบนหน้าผาที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งอนุสรณ์สถานแห่งชาติแบนเดเลียร
3: ์ Bandelier is a man. He was the first anthropologist to come to this area. So that's how we got our name
0: อันนี้เป็นแผนผังของโลเคชันที่เราจะไปชื่อว่า Main Loop Trail Guide โชคดีเนี่ยที่นี่เขาให้ยืมเนี่ย please return เดี๋ยวพอใช้เสร็จเอาไปคืนได้สภาพก็จะแบบเยินๆนิดหน่อย ส่วนมากเนี่ยใบนี้ก็จะขายอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร
4: ์ There are trail guides for sale over there
0: เห็นหลายที่แหละเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นแผนที่เลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมีหมายเลข1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงอันนี้คือจุดหมายของเราเนี่ยเขาเรียกวิธีอ๋อเขาจะต้องมาเอาเนี่ยแบบเนี้ยเป็นเหมือนคู่มือของการเป็นเซลฟ์ไกด์เนี่ยที่นี่ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าหมายเลข1คืออะไรก็เปิดมาอ่านเขาจะมีคำอธิบายทั้งหมดของหมายเลข1
3: When you get to the numbers you follow along in the guidebookSo it tells you everything that you need to know.
0: ซึ่งที่เนี่ยเอาจริงๆแล้วส่วนตัวนะแพทอยากมามากๆเพราะว่ามันมีการแอดเวนเจอร์ด้วยอยากไปมากเลยอยากจะรู้ว่าจะรอดไหมอ่ะไปเลยดีกว่า

0: ไม่ไหวแล้วไม่น่าจะไปวันนี้เราต้องพกอุปกรณ์เสริมมันค่ะแว่นกันแดดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการเดินในแดดเปรี้ยงขนาดนี้ไม่งั้นเราจะตาหยีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อันนี้ก็สำคัญหมวกจะดีมากถ้ามีสายคล้องแบบนี้เพราะว่าแถวนี้ลมแรงช่วงสปริงซัมเมอร์เนี่ยเป็นช่วงที่ลมแรงไปต่อได้
1: เราค่อยๆศึกษาข้อมูลไปตามหมายเลขซึ่งพบว่าแต่ละจุดเป็นสิ่งก่อสร้างในรูปแบบที่ต่างกันอย่างซากปรักของหมู่บ้านที่หมายเลข6นับจำนวนห้องจากฐานโครงสร้างที่ยังเหลือมีถึง245ห้องแต่อาคารที่สมบูรณ์ในยุคนั้นอาจมี 2-3 ชั้นจึงยังไม่สามารถรู้จำนวนห้องที่แท้จริง
0: ชาวพูโบก็คือเขาจะใช้บันไดเนี่ยปีนขึ้นไปโดยเฉพาะบ้านที่สร้างอยู่ตามหน้าผาเนี่ยก็จะต้องใช้บันไดนี่แหละเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเข้าบ้านแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็อนุญาตให้ปีนได้ด้วย
2: Cliff dwellings is a man-made caves named called cavets.
1: Cavet คือการรวมตัวของคำว่า cave ที่แปลว่าถ้ำและคำว่า excavate ที่แปลว่าขุดดังนั้น cavet จึงเป็นชื่อเรียกของถ้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยการขุดรูหรือโพรงเข้าไปในหน้าผา
0: โอ้เย็นเป็นที่หลบร้อนได้ดีนี่เป็นห้องเล็กๆ

0: ตรงนี้น่าจะเป็นเตาผิงหรือเปล่า
1: เพราะว่ามองขึ้นไปข้างบนมีรอยสีดำอีกแล้วเป็นรอยเขม่าวควัน
2: เคยมีออกไปด้วย

0: up to
1: always up. Yeah.
0: Okay.
1: It's good.
0: Wow. Bye.
1: Bye.
0: Oh, รับประกันโดยคุณลุงว่าเฮ้ยสบายอยู่แล้วนี่ตะกี้เขาก็มีป้ายเตือนเขียนอยู่บอกว่าคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็คนที่กลัวความสูงเนี่ยอย่าขึ้นเพราะว่ามันสูงมากกว่าที่จะไปถึงตัวอัลคอฟข้างบนคือตัวแพทไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ตะก้องเนี่ยเป็นพวกกลัวความสูงก็เดี๋ยวจะบิ้วพยายามบิ้วให้ตะก้องขึ้นไปถึงบนอัลคอฟให้ได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติภารกิจละจริงๆที่แพทตั้งใจที่จะมาที่เนี่ยก็เพราะไอ้เจ้านี่เลยนะเพราะในบรรดาโลเคชั่นต่างๆที่เป็นแหล่งอารยธรรมของชาวพูโบเนี่ยตั้งแต่ที่เราไปมาก็ไม่เจอแบบนี้คือเต็ม10แพทให้คะแนนที่นี่ร้อยเลยอ่ะมันได้ทุกอย่างครบทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เราสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างจากการเซลฟ์ไกด์แล้วมีโบชัวร์คู่มือที่เปิดดูได้ตลอดเวลาไม่เข้าใจอะไรก็เปิดอ่านได้เลยมันไม่ได้ต้องเป็นทัวร์ที่จะต้องตามกันไปตลอดอะไรเงี้ยฟรีด้วยคือเดินได้เองไม่เสียตังค์เทคไทม์เท่าที่ต้องการคนน้อยไม่เยอะและที่สำคัญที่สุดที่แพทชอบก็คือนี่แหละความแอดเวนเจอร์ของมันคือเราเหมือนได้สัมผัสกับสถานที่นั้นจริงๆอะไรเงี้ย

0: น้ำหนักหรือขนาดตัวไม่เป็นอุปสรรคต่อการปีนบันไดนี้แต่สำหรับคนกลัวความสูงนี่คงเป็นภาระหนักอึ้งที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวอีกครั้ง
1: ตอนนี้บอกเลยว่ากล้องเปียกแล้วเพราะว่าตากล้องของเราเหงื่อแตกมาเอากล้องมาจับมือนะคะส่งไม้ต่อค่ะเอากล้องมามาเดี๋ยวนะแต่ว่าเราไม่สามารถถือกล้องปีนขึ้นมาได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวแพคงจะต้องเหน็บก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นข้างบนนี้นะ

ที่2แล้วก็คุณตากล้องของเราไปนู่นแล้วค่ะตอนนี้เหลือแพทคนเดียวแล้วก็จะไปที่บันไดสเต็ปต่อไปคืออันนี้นี่อ่ะแล้วนะขึ้นต่อแล้วแพทเน็บกล้องก่อนเจอกันที่ชั้นท็อปเราขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วนี่อันนี้คือความสูงของบันไดสเต็ปที่3

0: ในที่สุดก็ปีนฝ่าแนวดิ่งมาถึงบันไดหินด่านสุดท้ายก่อนจะถึงอัลโคฟเฮาส์อย่างปลอดภัยนักมานุษยวิทยาระบุว่าถ้ำนี้เคยเป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษชาวพูบโลราว25คนและเป็นที่ตั้งของคีวาห้องประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์โดยการเข้าห้องนี้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือการปีนบันไดลงไปความจริงเราเองก็เดินผ่านคีวามาแล้วตั้งแต่ต้นทางที่หมายเลข4หรือที่บ้านผาลองเฮาส์หมายเลข19ก็ได้เห็นเควสมานับห้องไม่ถ้วนแต่สิ่งพิเศษของคีวาและเควสบนอัลโคฟเฮาส์ก็คือความสูงบรรพบุรุษชาวพูบโลเห็นคุณค่าอะไรในทำเลที่สูงแห่งนี
1: ้ They constructed their homes to fit the area so we have like large canyon walls so they were able to work with that and put caves in the back and go up higher
2: จบเส้นทางเทรลทั้งหมดแพทก็ได้เห็นภาพรวมของที่นี่นะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชาวพูโบเขาถึงมาตั้งรกรากที่นี่แพทคิดว่าปัจจัยหลักก็คือเรื่องของภูมิประเทศที่ตั้งตรงนี้เนี่ยมีทั้งป่ามีทั้งน้ำมีทั้งที่คุ้มฝนคุ้มภัยจากสัตว์ร้ายต่าง
3: There are a number of explanations as to why they chose to live a little higher, and perhaps maybe there was possible threats to them, such as wildlife per se, and or perhaps maybe they wanted to protect their food source from rats or other vermin or insects. If they chose to live in a higher level, it was probably just mostly for protection.
0: เพราะการอาศัยอยู่บนที่สูงช่วยลดภัยคุกคามตามธรรมชาติในรูปแบบต่างๆทั้งจากสัตว์ป่าและสภาพอากาศโหดร้ายอย่างน้ำท่วมในช่วงมรสุมฤดูร้อนหรือหิมะลมแรงในช่วงฤดูหนาวธรรมชาติสร้างภัยพิบัติขึ้นมาท้าทายมนุษย์ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของมนุษย์จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต่อสู้กับความโหดร้ายของธรรมชาติและหนึ่งในนั้นคือบ้านผาบนที่สูงแห่งนี้บรรพบุรุษชาวพูบโลและชาวพูโบในปัจจุบันแท้จริงแล้วไม่ใช่ชนเผ่าที่เป็นหนึ่งเดียวหากแต่ประกอบไปด้วยเผ่าต่างๆมากมายพูบโลไม่ใช่ภาษาพื้นเมืองแต่เป็นชื่อที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นโดยชาวสเปนและนับแต่นั้นประวัติศาสตร์ของชาวพูบโลก็ถือกำเนิดขึ้น

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวัน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ร์อาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้

0: ขายเลยเนี่ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมามากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวสแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านทำสแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านทำสแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีประมาณนี้นะครับนี่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือโซล่าเซลล์นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมีโซล่าเซลล์เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับหนึ่งเลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็นหนึ่งไอเดียนะครับที่สามารถตามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนัง

หรือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปในฐานะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาสวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับ

0: ัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
1: จะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดนี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้ว
0: ครับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ oh, คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี่
1: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีก้อนต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
0: Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ
1: บ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Stop and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับในวันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
0: แม่นี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะพอแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ
2: Stop and Swap is
3: Yeah Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need then take things home for free and you don't have to bring anything to take anything so it's basically a pop-up swap it's free for everyone
1: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับ
2: What do you do when people bring the stuff here?
3: So my job is I help answer questions and I also put everything or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
3: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning.
1: มากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วโอเคนี่ซิ
4: สโอ้พอตส์บลูส์ what
1: you ว้าว you have two of them
4: have to go far
2: Dripping. See the lamp.

0: little glass. Oh,
1: yeah, you put a candle.
2: So how do you think about this event?
0: Well, we don't know yet. We're gonna go.
1: I don't know where to put the landfills.
0: It's better than
1: It's a great idea.
2: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
3: I think that this event, Stop and Swap, can help the city by providing a means to, for them to like give back to their community. And it's just a great way to help the New York City environment by you know, reducing waste.
2: Yeah.
3: Yeah.
2: And stop producing, right?
3: Yeah, definitely. Production waste, transportation waste, all of that manufacturing costs. So it's just basically let's reuse items.
4: จกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. เปเปอร์เรนจ์ประสานเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ5โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
5: โอ้โหรายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่าโลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: ที่นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซนเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มี
0: รู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
3: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
4: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดี
0: การประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
5: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพน้องหานนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของมีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มี

ณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอย่างเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
2: ใครพาคุณมาก่อน
1: คุณไม่ได้พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
2: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
1: ้โอ้โห
2: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
1: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
2: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
1: เฮ้ยมา
2: เป็นโรงของเลย
1: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่นี่เป็นเหมือนกับ
2: โรงต่อเรือ
1: เก่
2: า
1: แน่นอนมันจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำหนึ่งเนี่ยนะเรือตังเกเน
2: ี่ยคือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมง
1: ให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไง
2: ใช่ต่อเรือ
1: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี
2: ้ถูกไหม
1: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
3: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพ่อแม่แบบโยนธงขาวแล้วอะ
1: อ๋อแม่ไม่เอา
3: แล้ว
1: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี้
3: จะเอายังไง
1: เออ
3: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
1: ฉันไม่ทำแล้วนะ
3: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
2: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
1: ีธุรกิจและแมททีเรียลแต่ไม่หมด
3: ทุกอย่างเนี่ย
1: เออ
3: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
1: ้ครับ
3: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนออกแบบ
1: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
3: ไม่ใช่
1: ผู้พิเศษนะฮะต้องไปเรียน
3: ใช
1: ้คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
3: ทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
1: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อช่วยทัวร์หน่อยได้ไหม
2: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาก
1: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
2: ดูไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
1: โอ้ยไม้
3: ต้องนู้นนะคะ
1: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
2: ไปได้เลย
1: ไปเว้ย

0: ี่ยครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับมัน
1: แดงปลาดู
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพี่ชนจะนำเดินสักนิดหนึ่งอันนี้คือยังไงบ้างฮะหน้าใหญ่มากอ
1: ย่างนี
0: ้
1: โอ้ยไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดน
2: ี้
1: มาก่อน
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
2: แต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ย
0: คือตามชื่อเลยนะไม่แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมากไม
1: ้
2: แ
1: ดง
2: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช่
0: ไหมไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะชมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทน
0: ใช่ทนมาก
2: ทนมาก
0: ฟังชั่นอล
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี่
2: ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไป

0: างใช่ไหมฮะจะมีปีกไม้
1: นะฮะนั่นก็คือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อมมัน
0: ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
1: ันนี้10 12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
1: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุต
2: ไม้
0: ชอบ
1: ไม่แล้วเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
1: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ย
2: ม
0: ู
2: ลค
0: ่
2: า
0: ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแท่งใหญ่
1: เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี
1: ่ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกัน
0: อ๋อนี่เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกัน
1: โรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: สแต็กเลยโอเคก็คือตะเคียนกับเต็ง
1: ตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ย
1: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะขา
0: ด
1: แล้วก
2: ็ระดับ
1: สูง5ดาว
0: เพราะ
1: อย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวทั้งนิด
1: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
1: อยู่มาแรก
2: ร
1: ุ่
2: นคุณพ่อเลย
1: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมีสองแบบนะคะ
0: ค
1: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บ
0: ดูซื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนวลหัว
2: แล้วไม้ที่นี่เยอะมากคุณเอ้ยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไปความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่างง
1: ี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอ้ยจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบน
0: ึง
1: มันก็จะเป็นวิธีนี
0: ้แต่ว่า
1: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
0: ้เลย
1: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
0: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
0: เรารู้จักกับแมทเทอเรียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
2: ค
0: าแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แหละเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
2: ร่ำเรียนมา
0: ครับครับผมครับปูครับโอ้ยทำไมครูหล
2: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: end up here
3: ไม่รู้
2: what did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this
3: as you said before like มีมาเยอะ
0: so you end up here
2: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่
0: ใน ตั
2: วแล้วก็การที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอื้อนะ
3: correct yeah.
0: right oh, so which
2: one
0: with here
3: yeah
0: oh so โอ้โหโอเคครับ
2: so who come up with the concept
3: yeah. it's just like kind of like organic yeah so it's like okay
2: so more like brainstorming
3: exactly
2: like ช่วย
0: improvising
2: คิดว่าทำยังไงดีใช่ไหมคะ
3: แล้ว
2: can you tell the story behind this
0: yes please
3: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity
2: what did you pick to represent
3: so before Talim was like build boats building boats
0: อู่ต่อเรือครับ
3: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea, the boats to a seat.
0: Oh, ก็คือเหมือน
2: ให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
2: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อบหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่
2: ว
0: ่
2: าแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่What is the function of it?
3: This one is a beam, so basically yeah. we'll...
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
1: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
2: ้
0: ยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
1: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
3: จะอะไรเงี้ย
0: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับคุณสามี

0: a la madre.
1: Okay. So,
2: when yeah, like it's stackable. It's stackable. You use it, it's beautiful.
1: Right. Obsession with the small space compact zone.
3: สวยงาม
2: อย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าตัวนี้เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
3: เ
2: ล
3: ่
2: นโ
3: ผล่
2: การทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
4: บางแสน
2: บางแสน
4: บางแสน
2: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลคอล
1: so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like สบาย position
2: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็ก

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสไตรลิงคือเราใส่ฐานแน่นๆก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาแบบมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
1: แน่น 100% ครับเดี๋ยวขัดเอา
2: ใช่ครับแล้วตัวนี้เราก็ขัดให้มัน
1: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
3: ไ
1: ฟแนล
3: ออกมาน
1: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณ

0: ู่โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งสะอาดขึ้นแล้วก็หน้ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้นค่ะ
3: พวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับภูมิใจครับโรงเรียนขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
4: น้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
5: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิด
6: แล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
7: แกงเขียวหวานค่ะ
6: ก๋วยเตี๋ยว
7: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
8: อร่อย
7: อร่อยค่ะ
6: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค
9: ่
6: ะ
9: ได้ค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนไปในตัวได้ค่ะ
10: เด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
4: ก็ให้น้องรู
11: ้ช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่

ขึ้นเห็นได้เองสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กพี่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนนะครับให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ

0: ีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า150ไร่ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญเฮ้ยรายได้นี่ขอบอกเลยละครับว่ามหาศาลติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยเอ้ยแล้วนี่มันน้ำเจอเนี่ยใครบอกฉันได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนเลยว้าว
2: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้เด้เด้เด้ฉันคืออาควาแมนเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่อ
3: ชื่ออะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเค็ม
3: ไม่ใช่กระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืดถูกต้องครับ
1: คุยหน่อย ข้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาเฮ้ยไหนไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
1: พูดเป็นปลากระป๋องอยู่ในซอสมะเขือเทศได
2: ้ไหนไหนไหนไหน
3: มันปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
1: ปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
3: ใช่
1: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
3: ใช่
1: น้ำก่อยก็ได้
3: ใช่
1: น้ำจืดก็ได้
3: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเบสใช่ไหมครับ
1: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
3: ใช่ใช่
1: เออ
3: แต่
1: มันถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพงสามน้ำนี
3: ่เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
1: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
3: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อน
1: ก็รวยกันรวยเอารวยเอาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
3: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่ไหมครับใช้รอบท่านกว่า

0: กับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
0: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
1: แล้วไม่ไปปกครอง
0: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนจํานวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่างๆการที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่ปลาได้ทุกๆเดือนทําให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ําจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บ
2: รู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูดได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลา
0: ปลาเนี่ยมันก็ยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
1: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างงี้ไหม
0: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อ1ไร่ต่อรถ1คันน้ำเนี่ยสูงประมาณเข่า
1: น้ำทะเลเลยสูงมาจากทะเลเลย
0: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาสูบแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
1: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
0: พอโตไปได้สักระยะนึงเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยมาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นแล้วค่อยลากแล้วไปถ่ายบ่ออื่นจริงๆภายในเป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
1: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
0: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร
1: ่150ไร
0: ่ใช่ครับ
1: อ๋อเป็นพื้นที
0: ่ใครมีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อาหารล่ะ
0: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่ไหมครับต้องใช้ปลาสดก
1: ็คือมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
0: ครับ
1: รุ่นลอยน้ำ
0: ใช่
1: และอย่างมอเตอร์เองล่ะ
0: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์สามแรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
1: เปิดทั้งวันเลยไหม
0: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ
1: 15ชั่วโมงเขาต้องรับภาระ15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี
0: ่มีทั้งหมด10ไซส์ครับ
1: 10ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไงอ่ะ
0: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเลยเนี่ยครับแล้วว่าเลือกเบอร์9คือเบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
0: ่ใช
1: ่เราจึงให้อาหาร
2: รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับ
1: พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหวังของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงเลย
0: ครับ
1: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย
0: ็
1: น
0: ทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจ
1: อ
0: ๋อใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกและช่วงไหนที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
1: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
0: ไม่คุ้มสิครับขาดทุน
1: เอาตายแล้ว
0: แต่ก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงเนี่ยครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
1: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทําได
0: ้ทุกอย่าง
1: หน้าที่แหละ
0: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสามารถพิเศษแล้วกันใช่อ
1: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
0: ครับ
1: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
0: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะ
3: ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะฮะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมือกถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคฮะเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือ
0: ต้องครับ
1: เรื่องน้ำแล้งผ่านไปหนึ่งวิกฤตหนึ่ง
0: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาตกแล้วอย่างสมมุติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วขาดทุนแค่โลละ20บาทสมมุติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง

0: ตันล่ะครับ 400,000 กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเสีย
1: อ
0: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่าง
2: ครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูง

0: ช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
0: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
0: ใช่ครับชื่อคลองบัลลังก์อ๋อครับ
1: แล้วเจ้าณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบไหน
0: ลูกค้าที่ซื้อใช่ไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้น
2: เรา
1: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
0: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
1: แล้ววันนี้ลูก
0: ครับ
1: เราจะต้องเลี้ยง
0: เลี้ยงอีก
1: ให้จบ
0: ใช่ให้ถึงรอบมันที่จะไปได้
3: สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็สมาคมผู้ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลากระพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกอ่ะนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกอ่ะนะคะแล้วก็เริ่มมีการเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลากระพงขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะคะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะคะก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็นปลาที่เรียกว่าเขาเรียกฟิลเล่นะคะเนื้อปลา
0: เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอม
1: ปลาสลิดหอม
0: แต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอะแดปต์กับปลากระพงดูด้วยมันจะเป็นยังไงแถมทำง่ายกว่าน ี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแต่เดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นทิมหรือว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
0: ควบคุมแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพอจะทำตู้อบขึ้นมาครับ
1: ท่านเจี๊ยบถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านจะหักปากกาบรรดาบรรพบุรุษแห่งบางบ่อเพราะใครๆมาบางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
0: ครับ
1: หลังจาก
0: ทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลากระพงอย่างเดียวครับ
1: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่า
0: เขาเรียกว่าพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากขึ้นคือปกติถ้าเราทำแต่ฟาร์มเนี่ยเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยข้อจำกัดเราเยอะมากเราไม่รู้จะส่งออกยังไงแต่ทุกวันนี้เรามีการทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทที่เขาส่งออกบริษัทที่เขาแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยในการที่จะช่วยหาลูกค้าช่วยแปรรูปในการส่งออกอย่างที่ผมได้ติดต่อ
1: มาก่อนอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปลากระพง
0: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่า
1: ดีมากเลย
0: ครับผม
1: ข้อมูลความรู้ดีเยี่ยมมาก
0: ครับ
1: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉันมันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
4: ที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่ยังได้แต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแหละครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจมา

นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: การทํางานหนึ่งอันดับแรกก็น่าจะเป็นการสร้างจิตสํานึกของเราก่อนมันต้องอยู่ที่ตัวของเราก่อนต่อจะทําอะไรได้ผมก็เลยมีนโยบายการ
1: คัดและสิ่งแวดล้อมให้การรับรองในเรื่องของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี2566เราจะมีภาคส่วนต่างๆได้รับการรับรองเนี่ยไม่น้อยกว่า7แห่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการขยะสร้างบุญ
2: ขยะสร้างบุญเนี่ยทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมเยอะพอสมควรต้นสังกัดก็คือเทศบาลโคกกอยเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักโดยกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
3: ถ้าก็มารับซื้อแต่ความต่อเนื่องไม่มีก็ได้ธนาคารขยะมาได้รับความร่วมมือเยอะมากจูงใจกับจูงใจสมาชิกแต่ละคนก็เอาเต็มไปอวดเพื่อนว่าผมได้กี่เต็มได้คุณยังได้น้อยกว่าผมเกินคนนี้เต็มน้อยเลยต้องขยันขยะ
4: ข้างบ้านเมื่อก่อนทิ้งไว้สเปะสปะอะไรลูกลุงดังอะไรเนี่ยวันนี้เอาใส่ถุง
5: ก็ไม่ทันรอบหน้าเอาใหม่สู้สู้สู้สู
1: ้ในส่วนที่3ก็คือเป็นจุดที่ดีที่สุดเป็นทั้งพื้นที่สาธิตเป็นทั้งพื้นที่การเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เราเจอในช่วงต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยอาหารคือจะมีความสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้น
0: นิสัยของเราเองนะครับรู้จักคัดแยกขยะพอเราได้มีการจัดขยะบ้านเมืองเราก็จะสะอาดบ้านเมืองเราได้อยู่ขึ้นเดี๋ยวนี้เวลาผมลงพื้นที่นะครับจะดูสังเกตได้แต่ละบ้านจะมีถุงเก็บของเก็บขวดพลาสติกตั้งกองไว้ข้างหน้าบ้านผมก็ถามว่าเก็บไปไหนบอกว่าเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะก็รู้สึกภูมิใจ
6: ตาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พาเราไปรู้จักชุมชนริมทะเลแห่งนี
2: ้สวัสดีเจ้าชื่ออ้อมรัตนางเจ้าเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดนะเจ้าเห็นข้างหลังนี่คือหมู่บ้าน
3: ครับก็เป็นหมู่บ้านหัวแหลมลักษณะในหมู่บ้านหัวแหลมเนี่ยก็คือจะเป็นแหลมที่ยื่นออกมาแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นโครงการพระราชดำริอ่าวคงคะเบน
2: ทุกครั้งที่นึกถึงทะเลจะไม่นึกถึงจันทบุรีเลยสวยมากสวยจริงๆแล้วก็อากาศดีมากทีนี้อุปกรณ์นอกจากมีอวนแล้วต้องมีอะไรอีกบ้าง
3: ก็จะมีรอบปูม้าเป็นรอบพับที่ทำกับเหล็กสามารถใส่เรือไปได้ครั้งละหลายร้อยลูกหรือเป็นพันลูกต้มไปอะไรเนี่ยโดยไม่ได้อนุรักษ์ก็คิดแต่ว่าธรรมชาติคงสร้างไว้ให้คืนได้อะไรเงี้ยก็จับจนปูม้าหมด
2: หมดนี่คือหมดเลยแทบจะไม่
3: เปลี่ยนอาชีพไปจับอย่างอื่นแล้วก็ต้องออกไปไกลขึ้นบางคนก็ติดหนี้

0: ระดองก็ยิ่งเยอะ
1: ตอนนี้เราจะช่วยกันแยก
0: เอาตัวที่มีไข่ออกครับ
1: เราจะจับตรงไหนดี
0: ตัวใหญ่ครับ
1: ตัวใหญ่ใหญ่มาก
2: จากแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองมาอนุบาลแล้วปล่อยคืนลงสู่ท้องทะเล
1: เหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ยหรือว่ามันจะหลุดง่าย
3: เหมือนพวงองุ่นอ่ะมันจะหลุดแต่เฉพาะเม็ดก้านมันยังอยู
4: ่ก็โอเคอยู่กันได้ครับพี
1: ่แล้วอันนี้เราจะเอาไปไหนคะ
0: เดี๋ยวเราจะรวบรวมในสมาชิกของประมงพื้นบ้านฝั่งเราเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยส่วนหนึ่งเราจะเอาไปที่กระชังปลาของโครงการพระรามรีอ่าวคุ้มกระเบนจะมีอุปกรณ์ระบบเพาะฟักอีกระบบหนึ่ง
1: โอเคค่ะที่เชียงใหม่เราจะเด่นในเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็จะอนุรักษ์ในด้านวัฒนธรรมพยายามที่จะนำวัฒนธรรมเข้ามาสอดแทรกในวิถีชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ที่เราไม่อยากให้วัฒนธรรมมันล้มหายตายจากไปแล้วทีนี้พอมาเห็นเขาทำธนาคารปูที่นี่เราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วการอนุรักษ์แล้วก็การบริโภคหรือการค้าหรืออะไรก็ตาม
2: อ่าวคุ้มกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงการธนาคารปูม้าในหลายพื้นที่ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมา
1: ไข่อันนี้เป็นไข่ที่เราเอามาจากชุมชนขออนุญาตเรียกว่าเป็นไข่ปูของอ้อมนะคะเพราะว่า
5: คือด้านบนของน้ำในถังที่เราเห็นเนี่ยจะต้องข้างบนจะให้เป็นสีขาวข้างล่างให้สีเข้ม
1: ค่ะ
5: แล้วก็ลูกปูเนี่ยจะว่ายเข้าหาแสงข้างบนนะครับในท่อน้ำล้นเนี่ยมันจะพาลูกปูเนี่ยไปอยู่ที่สวิงด้านล่างเราก็จะมาทำการรวบรวมลูกปูมาใส่ไว้ในนี
1: ้ในถังนี้
5: นี่ทั้งหมดคือลูกปูวัดเนี่ยแต่ต้องได้รับการชี้แนะที่เหมาะสมได้รับการดูแลอย่าปล่อยให้ชาวบ้านทำตามลำพัง
1: ดีใจมากเหมือนเราได้ปล่อยปูหลายสิบล้านตัวยิ่งแบบเวลาตักลูกปูตัวเล็กๆอะค่ะขึ้นมาในแก้วแล้วแบบส่องดูเนี่ยโอ้โหมันเยอะมหาศาลมากๆแล้วพอเราลองจินตนาการว่าหลาย
5: มันดูเหมือนเป็นที่หลบซ่อนได้มากเนี่
1: ย
5: ปลาเล็กเนี่ยขึ้นมาใสกันพอครบ2สัปดาห์พวกนี้จะมีเมือกลื่นเกิดขึ้นพอไหลน้ำเริ่มเข้าปลาม ี
1: ไหลก
5: ิน แล้วก็ปลาที่กินลูกปลาก็จะเข้ามาซ้อนก็จะซ้อนเป็นชั้นๆจนกระทั่งเกิดระบบนิเวศแนวดิ่งซึ่งในธรรมชาติเกิดเองไม่ได
1: ้จริงๆแล้วเวลาเราคิดจะทำอะไรเราอยากจะทำงานใหญ่สักอย่างอยากจะอนุรักษ์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเราน่ากินมากค่ะ
2: สนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่และช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้จากการแปรรูปด้วย
1: มาถึงตรงนี้แล้วหอมมากนะคะกลิ่นนำมาก่อนเลยนะคะตายแล้วแหมหอมแล้วก็สีสวย
6: ค
1: ่
6: ะ
1: ได้ตัดโอ้ไม่ร้อนหรือว่าทำทุกวันนี่เป็นของเราค่ะเอาไว้นะคะ
2: หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ยากแต่สำคัญที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภค
1: น่ากินมากค่ะเนื้อเห็นเขาแกะปูแยกชิ้นเห็นปั๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมาที่เราซื้อปูกินกันมาตลอดเนี่ยเรากินกันไม่คุ้มเลยแอบไปเรียนมาแล้วต่อไปจะกินปูได้คุ้มกว่านี้ค่ะ
7: ธรรมดาก็รับจ้างก็ไปทั่วๆนี่มันมีปูแล้วก็ไม่ต้องไปตากแดดตากอะไรเงี้ยมันนั่งอยู่ในลมเงี้ยแกะจำแกะทุกวันเนี่ยเนี่ยได้มากเลยเนาะแกะทุกวันเลยดีถ้ามีแกะปูไม่ไปหาหอย
1: วันนี้พี่เต็มจะสอนน้องทำจ้อปูปกติก็เคยแต่กินเฉยๆนะคะวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่มาเห็นว่ากระบวนการจะทำยังไงเราเริ่มเลยเนาะ
8: มีหมูสด

0: ใส่เนื้อปู
1: โอ้ยเนื้อปูเป็นปูมากเลยนะคะตัวมากค่ะทำอาหารเอาแล้วยังทำไมสงสัยจะได้รูปใหญ่มากเห็นเขาตัวเองแล้วจำได้ทันทีนะคะเพราะว่าลักษณะจะบิดเบี้ยวนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรครั้งแรกใช่ไหมคะ

0: การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ
1: ถ้าเราไม่ทำตั้งแต่บัดเนี้ยรุ่นต่อๆไปเนี่ยก็คงจะมีแต่ตำนานคำว่าปูม้าคือทุกคนช่วยกันทำได้ชาวประมงไม่ขายปูไข่นอกกระดองพ่อค้าไม่ซื้อปูไข่นอกกระดองผู้บริโภคไม่ทานปูไข่นอกกระดองแค่3อย่างเนี่ยครับทำให้ทรัพยากรยั่งยืน 100%
2: ทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยฟังแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าชื่นชมจังเลยอ่ะพยายามคิดอยู่ตลอดว่าเราจะนำกลับไปใช้กับที่บ้านเรายังไงดีอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

0: ถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบน
1: เอกับมือนะครับ
2: ด้วยความสุขของพนักงานตามนิยามของผมเนี่ยคือพนักงานมีอนาคตสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวได้ความสุขของเพื่อนพนักงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนพนักงานเนี่ยสามารถจับสมดุลของความสุขทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันโดยความสุขส่วนแรกคือความสุขส่วนตัวส่วนที่2คือความสุขของครอบครัวและสุดท้ายคือความสุขขององค์กรและสังคมครับ
3: มา32ปีครับเหตุผลที่ผมอยากเลิกบุหรี่เพราะว่าหลานครับไม่อยากเป็นตัวอย่างให้หลานเห็นแล้วก็ตามครับเขาให้โอกาสผมเข้าโครงการเลิกบุหรี่ทั้งครอบครัวแล้วก็บริษัทเป็นกำลังใจในการเลิกบุหรี่ผมถึงได้เลิกได้ปัญหาสุขภาพการหายใจความรู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อย
2: ผม
4: ที่สตาร์เฟล็กของเรามีห้องสาราธรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้เกิดความสงบและมีสติในการทำงานสติมาปัญญาเกิดจิตใจก็สะอาดความสุขก็เกิดขึ้นเกิดค่าครับ
5: อาสาตัดผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงวิกฤตโควิดฟรีค่ะจิตใจเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทรงผมเราก็ต้องเป๊ะด้วยค่ะ
6: ยาเอกประสงค์ชมพูสบู่น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองซึ่งตรงนี้มันเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานเพราะที่นี่เป็นมากกว่าที่ทำงาน
7: พอดี
8: พอกิน
7: พอใช้
8: แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะ
2: ส่งเสริมอาชีพให้พวกเขามีรายได
9: ้พี่ๆน้องๆก็ได้ซื้อของถูกค่าใช้จ่ายพวกเขาลดลงพวกเราแฮปปี้ครอบครัวพี่น้องสตาร์เฟกก็แฮปปี้ค่ะ
10: อะไรที่ใช้แล้วสามารถใช้ซ้ำได้ก็นำกลับมาสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดได้ครับอย่างที่ StarFix ของเราใน1วันมีน้ำแอร์ที่เปิดใช้งานทิ้งประมาณ8พวกเราก็นำกลับมารดน้ำผักที่โรงเรือนพอเพียงรดน้ำสนามหญ้านำมาใช้ในห้องน้ำและอื่นอีกมากมายเลยครับ
11: ผักที่นี่อร่อยกว่าที่ซื้อจากตลาดเพราะเราปลูกจากใจ
12: ปลูกผักไม่ได้แค่ผักแต่ได้ปลูกรักในใจคน
2: จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบได้หรือเปล่าว่าความสุขของพนักงานจริงๆคืออะไรผมขออนุญาตตอบโดยผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือว่ามีเพื่อนพนักงานเนี่ยเขาถามผมว่าที่เขาจะเรียนคณะอะไรดี

0: ใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้านะอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: น่าสนใจจริงๆแหละครับแต่ผมสนใจขนมสตออันมากกว่า
1: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีคก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้นค่ะ
1: ขนม12อันนี้มันจริงได้ไหม
0: อันนี้

0: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
1: อันนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้เลยค่ะ
0: อุ๊ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะ
2: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
1: ค่ะนี่ค่ะเลื่อนมาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
0: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
3: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว
0: ้อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
3: ใช่ค่ะ
0: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันเดี๋ยวแฟนช่วยเรียงถั่วแล้วกันค่ะ
3: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
0: หนูอยากปั้น
3: อยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
0: งั้นหนูขอเปิดนะคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะ
0: เป
3: ิ
0: ด
3: ค่ะ
0: เปิดให้สวยๆนะ
3: เ
0: ปิด
3: ค่
0: ะตำแหน่งครบแล้ว
3: เดี๋ยวหนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
0: เป็นวงบั้น
3: เนี่ยค่ะ
0: โอ้โหงานหนักเลยนะพี่เฟย์
2: พ
0: ี่
2: เฟย์ที
0: ่
2: น
0: ี่ผม
2: ไม่ได้ทำแบบเขาแต่เนี้ยปั้นไปแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
4: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
3: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
4: แล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
0: เป็นชนิดเลย
4: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
0: เสร็จแล้วครับได้ค่ะเสร็จแล้วครับ
4: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
2: ่
4: ะ
2: ไม่หมดเลยหรอ
0: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่าง
2: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
0: กี่วัน
4: สิบกว่าปีค่ะ
0: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
4: เราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
0: โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
4: ประมาณ10ปีค
0: ่
4: ะ
0: โอ้ยอย่างนั้น
3: ในที่ความตัวเล็กๆเนี่ย
4: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลย
3: กดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
4: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
0: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
4: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้อง
3: เศษถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
0: ขนมไทยนี่นอกจากจะทำ
3: ที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบควันเทียนใช่ไหมคะ
4: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
0: ถูกค่ะ
4: ใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
0: กินขนมไทย
4: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝน
0: สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วกันนะคะ
3: ไปพี่พรจะไปเก็บเอาของมานะลูกบอกนะคะ
2: บอกแล้วมีอะไรติดมือด้วย
0: ทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันแล้วคะ
3: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
4: อันคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้องผู้ใฝ่ช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
2: ช้อนเดียวพอ
4: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
0: ได้กลิ่นแล้ว
5: อุ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอ่ะ
4: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหม้กันหรือเปล่านะ
2: มาดูได้เลยเหรอคะพอไฟเยอะอย่างเงี้ย
4: โอ้ยยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยอ่ะไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังดูนี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
0: ใช่

0: เราก็ได้ข้อตอบที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเราก็มาเริ่มกลัวข้อตอบกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: สู้ๆนะคะเด็ก
2: ก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วหนูช่วยหนูตำข้อตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
3: มามาฝั่งนี
2: ้
3: มา
2: ปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
3: มือนี่ใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะปุ้ย
2: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสาม
3: ใส่เท่าไหร่มาเนี่ย
2: ใส่เศษหนึ่งส่วนสามค่ะ
3: ใส่หมดเลยใช่ไหม
2: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
3: อ๋ออันนี้
2: เหลือไว้สองส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้สอง
3: ร้อนนะคะเนี่ยแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไงอ๋อ
2: ก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยแทนที่ก็จะเอาเป็นเม็ดเขาเอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้นะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองมันจะซึมเข้าไปเองค่ะ
0: โอ้ยน่ากินสุดเลยนะคะเนี่ย
2: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
4: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
2: อ๋อต้องคนต
3: ำสงสัยน้องพิงค์นี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
0: มือเลยค่ะ
2: เอานั่นไปปั้นก่อนเอานั่นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
3: ่โอเคได้ค่ะได้เลยค่ะ
2: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
4: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที่เราทำ
3: มันมีช็อ
2: คคล้ายๆกันเหรอลูก
3: สงสัยทำไมพิงค์มาวางอย่างนี้ไว้ก่อน
5: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
2: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
4: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะเนี่ย
3: ตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
2: ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
3: อุ้ยใหญ่มาก
2: นี่ลูกปั้นเบาๆนี่ค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี
3: ้ทั่วเลยเหรอ
2: เดี๋ยวป้าจะพักกดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้าน โอเค
3: ต้องมีชื่อเลยค่ะ
2: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
3: ให้เรียงเหมือนเดิมใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
3: โอ้พี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได้
0: รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
2: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
3: ป้าแบบชิมหรือยัง
0: แล้วลูกเขาทำชิม
5: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กร
3: ั
5: ม
3: ขอบคุณค่ะขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการอัน10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ถ้างั้นพี่ไฟว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะ
4: ดีเลยค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
6: ขออนุญา
4: ต115ค่ะ
1: 115บาทค่ะ
7: 115บาท
4: น้ำมา200นะคะรอสักครู่ค่ะ
1: อันนี้ของใ
2: ครอันนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
4: ใส่ถุงด้วยนะคะ
2: ถุงเลือกซื้อใส่

0: ซต์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ
1: 50
0: บาทนี่ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ

0: กินก็ประมาณไปกินมันเหมือนกัน
1: คือเราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิก
2: ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
1: ปัญญาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนที่สูงอายุนะฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างแต่ก็จะมีกระบวนการของเราว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้จำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรเนี่ยบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมดุลให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
2: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
1: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเรานะฮะเราจะพบว่าจากการที่เราเป็นสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์เพราะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะพวกเราหรือกลไกที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะขับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของอยุธยานะฮะก็จะทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

0: ุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี้ต้องสวยมากๆนะครับเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่า
1: นี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม

0: ภาคาวาตูอัลล
1: าน่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสี

0: นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสารนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสักการะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู
1: ่ค่ะผ
0: มอยากสิพูดว่าแม่เห็นอย่างนี
1: ้ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
0: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นอย่างครับ
1: เอามาย้อมค่ะ
0: ย้อมสีเลยบ่ครับ
1: ค่ะย้อมเป็นสี
0: มีสีอย่างไรครับอันนี้คือสีเหลืองดาวเรื่อง
1: ค่ะอันนี้สีสุดอันนี้สีของเมล็ดทำแสงอันนี้เปลือกมะพูดค่ะ
0: มะพูด
1: มะพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีพี่ฝางอันนี้จะเป็นอลางกับย่อมมากกับเป็นสีชมพูอันนี้สิเป็นโคน
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคนบาลายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
1: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้ามาลองมาถ่าเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
0: แต่หมักโคนเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากรู้เลย

0: อยครับผม
1: แม
0: ่แล้วเดี๋ยวเป็นโจ๊กครับผมตามมาดูทั้งวัน
1: มาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้านแล้วก็ที่เราทำนี่ครับกุ้งจอมมากุ้งจอมจัดไปนี่เมนูเด็ดต้มไก่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่สะพานของและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับบารายใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือบารายใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือบารายใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะครับผมเตรียมนี่ไว้ครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆมาเลยนี่ครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิดค่าชั่วโมงชั่วโมงละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย Let's go

0: นนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบาราใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมะคุเทศนะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมอ่ะเจอแล้วสวัสดีครับน้องๆเจอน้องๆแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
2: ชื่อยินค่ะ
3: ชื่อใบหมอนค่ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋าเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
3: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
3: โคบุระค่ะ
4: ขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกและตรงกึ่งกลางของโคปุระมีภาพสลักดอกบัว8กลีบอยู่ที่พื้นซึ่งหมายถึงภาพกึ่งกลางของจักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับอัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมะคุเทศก์อยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239โฮมสเตย์นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาแล้วครับ
5: ยินใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีนมย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียวครับผม

4ครั้งเท่านี้ก็ได้นะครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับชิ้นแรกครับนมหนูแม่นมเลยนมหมูเด้งมากมันเนื้อแซ่บปะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยบ๊ายบาย

0: าละครับหลังจากที่เราตักบาตรกันมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กลับมาที่239โฮมสเตย์นะครับและที่โฮมสเตย์นะครับเขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับตามมาเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากระสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์
1: เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็
0: ค
1: ือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต๋านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เ
1: ราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วยในมินมีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหาร
1: กันนะคะ
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แม่ทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำพริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: นี่คือปูอะไรครับเนี่ย
2: ปูนาพันธุ์พระเทพค่ะ
0: วิธีการทำน้ำพริกมันปูเนี่ยมันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะ
0: โขลก
2: โขลกพริกให้ละเอียดก่อนหัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่นะคะแล้วก็เอา
0: เลยครับ
2: มันปูใส่ลงไปนะคะ
0: ใส่เบิ้ลเลยป่ะครับ
2: ใส่เบิ้ลเลย
0: เออว้าวเล่าดีกว่ามาเออมานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอิญยังครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: มันเป็นยังไงครับคุณแม่วิธีการทำคือยังไงครับ
2: ปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
2: เตรียมปูแล้วก็แกะปูทำ
0: ให้ละเอียดขนาดไหนครับแม่มาเจอกับคุณแม่อะไรครับ
2: ค่ะแม่พัชินีสีโตค่ะ
0: ที่ไหนอะไร
2: แม่ตุ๊ค่ะ
0: แม่ตุ๊สวัสดีครับแม่ตุ๊ครับวันนี้คุณแม่ตุ๊จะสอนผมทำอะไรครับ
2: ข้าวเกลียบค่ะ
0: ข้าวเกลียบ
2: ปูค่ะ
0: อุ้ยข้าวเกลียบปู
2: ใช่ค่ะปูเป็นปูบรรพเทพด้วย
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: คุณแม่แม่ตุ๊ครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
2: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามันออกไว้ทั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
0: โขลกทั้งตัวเลย
2: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำ
0: เอาแต่น้ำ
2: ค่ะเอาแต่น้ำ
0: แม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: สวยงามมากค่ะ
0: okay.
2: เราก็ไปตากค่ะ
0: ร้อยบาทก็มาซื้อได้ที่239โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับคุณแม่วันนี้ขอบคุณแม่ทุมแล้วก็
2: คุณค่ะ
0: ตัวมากนะครับสวัสดีครับแม่ไปกันต่อเราและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะเป็นสินค้านะครับที่แบบว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลด

แอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาล
2: ของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี่
3: เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
4: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

0: ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ World
1: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
2: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
3: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
1: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะ
4: จะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
5: กิจกรรมพัฒนาสาธารณสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
6: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
2: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
1: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สัง
4: คมเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
3: เราเป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
1: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำ
2: ในทุกคนในทุกฝ่ายเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
1: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ